0: เลยตัวลูกเนี่ยคุณครูแพรจะใช้ติดด้วยไม้ไอศกรีมนี่ครูแพรจะทากาวก่อนเลยชึบทาไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะครูแพรก็จะติดลงไปที่ไม้ไอศกรีมแบบนี้เลยชึบเมื่อติดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็ใช้ไม้ไอศกรีมนะคะสอดเข้าไปที่ช่องแบบนี้ใช่อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะขยับนิดนึงชึบเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าเรานะคะจะต้องรอให้กาวมันอาจแห้งก่อนนะคะเด็กๆค่ะเพราะว่าถ้ากาวยังไม่แห้งเนี่ยเราไปสอดเนี่ยกาวอาจจะติดกับจานกระดาษใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่าสนุกมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมทำอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ
1: 2
0: กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: น้ำทำยัง
1: เชิญเลยครับ
0: เอากระดาษมาก่อนนะ
1: เสร็จแล้วขอเสื้อก่อนเลยถอดแล้วเอาผ้าไว้ตรงนี้
0: พี่ต้นน้ำใส่เสื้อเลยค่ะ

0: เด็กๆหลายคนนะคะสนุกสนานกับการทำกิจกรรมมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างเอ่ยคุณครูแพรขอเชิญพี่ต้นน้ำค่ะมาเลยวันนี้พี่ต้นน้ำจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะโหมาครูแพรถือให้พี่ต้นน้ำคะวันนี้พี่ต้นน้ำทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำ
0: สีน้ำพี่ต้นน้ำวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: โรงเรียนภาษาจีน
0: โรงเรียนภาษาจีนแล้วพี่ต้นน้ำพูดภาษาจีนได้ไหม
1: ไม่เป็น
0: อ๋อไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆคุณครูแพรสอนให้โอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคครับพี่ต้นน้ำถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ต้นน้ำอยากเพิ่มเติมส่วนไหนคะ
1: เพิ่มเติมดอกไม้
0: เพิ่มเติมดอกไม้ไว้ตรงไหนเอ่ย
1: ไว้ตรงนี
0: ้อ๋อไว้ด้านล่างใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ต้นน้ำชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเด็กๆชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมคะ
2: ชอบ
0: พี่มารีชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมคะชอบตรงไหนเอ่ยขอถามขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะชอบตรงไหนคะหนูชอบหมดเลยแล้วพี่ปิมล่ะคะชอบนกใช่ไหมคะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างนะขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะวันนี้พี่ฟ้าใสจะนำเสนอผลงานเป็นอะไรเอ่ยกิจกรรมใหม่ไหนคุณครูแพรขอถือให้นะคะพี่ฟ้าใสวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ของพี่ฟ้าใสเนี่ยทำอย่างไรบ้างคะ
3: ตัดกระดาษแล้วก็มาระบายสีค่ะ
0: ตัดกระดาษเป็นรูปอะไรคะ
3: รูปแม่กับลูกค่ะ
0: อ๋อเป็นแม่กับลูกนั่นเองพี่ฟ้าใสชอบกิจกรรมนี้ไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: แล้วมีโอกาสถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ฟ้าใสอยากจะเพิ่มเติมอะไรคะ
3: ไม่แล้วค
0: ่
3: ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบตรงไหนของผลงานพี่ฟ้าใสเอ่ยขอถามพี่อั่งเปาค่ะอะไรนะคะอ๋อชอบคนเพราะว่าอะไรคะพี่อั่งเปาเพราะว่าเหมือนจริงใช่ไหมคะโหเยี่ยมมากๆเลยขอถามเป็นพี่พีค่ะอ๋อเพราะว่าอะไรลูกอ๋อเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขออีกหนึ่งคนใครดีนะขอเป็นพี่สโนว์ค่ะไหนดูซิวันนี้พี่สโนว์จะนำผลงานอะไรมานำเสนอมาเลยค่ะลูกคุณครูพระถือผลงานให้นะคะพี่สโนวันนี้พี่สโนทำผลงานอะไรมาคะ
4: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
4: เอริโอค่ะ
0: เอริโอมีอะไรบ้างคะ
4: เอริโอกำลังกินน้ำวิเศษที่ตัวเอเลี่ยนที่เป็นหุ่นยนต์ให้มา
0: อ๋อก็คือเป็นเครื่องดื่มจากอวกาศใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเนี่ยพี่สโนอยากต่อเติมตรงไหนคะ
4: ไม่แล้วค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อแสดงว่าชอบแล้วพอใจแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่สโนไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามพี่ใบบุญค่ะอ๋อชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันสวยแล้วเพื่อนก็ระบายสีเข้มด้วยใช่ไหมคะใช่ไหนขอถามอีกพี่อนนท์ค่ะชอบหมดเลยทำไมล่ะลูกอ๋อเพราะมันสวยนี่เองใช่แล้วเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะ เด็กๆนะคะตั้งใจทำผลงานศิลปะกันทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นนะคะวาดภาพด้วยสีเทียนวาดภาพด้วยสีน้ำหรือแม้กระทั่งกิจกรรมประดิษฐ์จานกระดาษแม่ลูกนั่นเองเก่งทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมากๆมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆเล่นเกมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่อนเพื่อนนั่นเองดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเราถูกต้องเลยค่ะเราจะต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณครูแพรก็อยากเห็นนะคะเด็กๆรู้จักการรอคอยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเด็กๆเกมในวันนี้นะคะเกมการศึกษาหน่วยที่13วันแม่แห่งชาติชื่อเกมเรียงลำดับชุดการผลิตสิ่งของต่างๆแค่ฟังชื่อเกมก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเกมนี้นะคะก็มีชุดการผลิตสิ่งของนะคะหลากหลายแบบแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้นะคะคุณครูแพรจะขอสาธิตเพียงแค่1ประเภทนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมก่อนเลยนะคะนี่นะคะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมแบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะคุณครูแพรจะเอาลงมานิดนึงเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดนี่นะคะก็จะเป็นชุดการผลิตสิ่งของนะคะก็คืออะไรคะเด็กๆเขาเรียกว่าเส้นหวายนะคะซึ่งจะผลิตนะคะหรือว่าสารนะคะเป็นตะกร้านั่นเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับเลยคุณครูแพรอยากจะขออาสาสมัครเด็กนะคะเพื่อมาช่วยคุณครูแพรเรียงลำดับในการสารตะกร้าหน่อยไหนดูซิขอเชิญเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะน้ำหวานคิดว่าชิ้นส่วนเกมนะคะชิ้นไหนคือเป็นชิ้นแรกหรือว่าวิธีการแรกของการสานตะกร้าค่ะใช่หรือเปล่าเอ่ยอันนี้คือเป็นตอนที่ตะกร้าได้สานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่อันดับแรกคือควรจะเป็นรูปไหนคะรูปนี้ใช่หรือเปล่าคะเพื่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะขอตัวช่วยนะคะให้เด็กๆออกมาช่วยเพื่อนหน่อยขอเป็นพี่หนังเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่หนังเปากับพี่น้ำหวานมาเลยค่ะไหนลองมาช่วยครูแพรดูหน่อยว่ารูปไหนเป็นรูปแรกคะวางทางด้านตรงนี้เลยค่ะขอขยับนิดนึงนี่นะคะถูกไหมคะเพื่อนต่อมาเราจะนำเส้นหวายนะคะที่มีอยู่มาสานค่ะขอบคุณพี่อั่งเปาแล้วก็พี่น้ำหวานด้วยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาพี่น้ำหวานหน่อยค่ะต่อมานะคะจะเป็นภาพไหนเอ่ยขอเชิญพี่พีคค่ะมาเลยค่ะพี่พีคคิดว่าเราจะนำเส้นหวายนะคะมาสานต่ออย่างไรคะถ้าได้แล้วต้องทำอย่างไรคะชีทเก่งมากๆเลยถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยแล้วขั้นตอนต่อมาทำอย่างไรต่อนะขอเชิญพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะขั้นตอนต่อมาทำอย่างไรต่อคะอันนี้คือคำตอบค่ะลูกอันนี้คือชิ้นส่วนเกมค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยและขั้นตอนสุดท้ายพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยขั้นตอนสุดท้ายคือตะกร้าก็ได้รับการสานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะของเกมนี้นั่นเองค่ะวิธีการเล่นเราก็คือเรียงลำดับนะคะการผลิตชุดสิ่งของต่างๆนั่นเองน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: ถ้าน่าสนใจนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ดีนะคะ แต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นเกมนะคะเด็กๆคุณครูปลายทางสามารถที่จะให้คำแนะนำเด็กๆนะคะแล้วก็สามารถนะคะนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นไปแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

แล้วใช่ไหมลูกเปิ๊บเปิ๊บขยับมาหน่อยเพราะว่าลูกจะต้องมาต่อใหม่ต่อไปใคร

0: คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันและมีการรอคอยนะคะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างใครดีนะขอเป็นน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะข้าวหอมทางนี้เลยค่ะวันนี้น้องข้าวหอมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: วันแม่แห่งชาติ
0: อ๋อวันแม่แห่งชาติแล้วน้องข้าวหอมจำได้ไหมว่าสัญลักษณ์ประจำวันแม่คืออะไรคะ
1: ดอกมะลิ
0: อ๋อดอกมะลิแสดงว่าพี่ข้าวหอมจำได้แล้วนอกจากนี้นอกจากที่เราเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจำวันแม่แล้ววันสำคัญของวันแม่หรือว่าความสำคัญของวันแม่เนี่ยคืออะไรข้าวหอมจำได้ไหม
1: สัญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์อ๋อสัญลักษณ์แล้วเราจะต้องระลึกถึงพระคุณของใครคะ
1: คุณแม
0: ่ของคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาใช่ไหมคะและนอกจากนี้เราก็ยังจะต้องระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆค่ะซึ่งกิจกรรมแรกนะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะซึ่งกิจกรรมสนทนาข่าวนะคะเด็กๆก็มีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจอย่างมากเลยเวลาที่เด็กๆได้ออกมาพูดและมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวอะไรไปคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถฟังคำสั่งนะคะจนจบก่อนได้และสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเลยเก่งทุกคนเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

0: ความสำคัญของวันแม่และสัญลักษณ์ประจำวันแม่นั่นเองเด็กๆบอกคุณครูแพรได้ไหมว่าวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร
1: ่
0: 12เดือนอะไรคะเดือนสิงหาคมและสัญลักษณ์ประจำวันแม่คือ
1: ดอกมะล
0: ิดอกมะลินั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะซึ่งวันแม่นะคะก็มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ที่ให้กำเนิดเราและก็เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสนุกสนานกันอย่างมากเลยและเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้น่าสนใจทุกคนเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆได้และสามารถที่จะรอคอยได้ด้วยเด็กๆนะคะช่วยกันนะคะในการคิดแก้ปัญหาต่างๆด้วยเก่งทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเรานะคะแล้วก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นมาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบ๊ายบาย

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ดีฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊นี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกัน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึง 10:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
5: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
6: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
5: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
4: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
5: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสร็จแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลอง

เพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่
1: อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องไหนเลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ. 112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้

0: ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
1: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
1: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
1: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: เจ็บโอ้จะขาดกันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะไหนเราลองมานับกันดีกว่าเริ่มจากพี่ปั้นเลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0: 18 19 20วันนี้เรานะคะมา20คนนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมากันกี่คนเอ่ยบางห้องเรียนนะคะบอกว่ามาครบทุกคนเลยค่ะก็คือจำนวน30คนอะไรนะคะบางห้องเรียนนะคะก็บอกว่ามา15คนค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะไม่ว่าจะมากี่คนนะคะเด็กๆค่ะก็อย่าลืมนะคะดูแลเพื่อนๆด้วยแต่ว่าเพื่อนๆที่ไม่มาเนี่ยอาจจะป่วยหรือว่าอะไรก็ได้ดังนั้นช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องทำอย่างไรคะ
2: ด
0: ูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะไปดูข่าวหนึ่งมาในสื่อโซเชียลนี่แหละค่ะเป็นเด็กนักเรียนนะคะกำลังวิ่งแข่งกันอยู่เด็กประมาณอายุเท่าเด็กๆเลยกำลังวิ่งแข่งกันหลายคนเลยแต่ว่าในขณะที่วิ่งอยู่นะคะมีเด็กคนนึงล้มลงไปค่ะใช่แต่ว่าเด็กที่เหลือนะคะบางคนก็วิ่งแล้วทีนี้มีเด็กอีกคนนึงค่ะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยล้มเด็กคนนี้หยุดแล้วก็หันกลับไปหาเพื่อนคนที่ล้มและไปพยุงเพื่อนขึ้นมาและเดินเข้าเส้นชัยพร้อมกันเป็นคู่สุดท้ายโอ้เด็กๆฟังแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคุณครูแพรขอถามหน่อยสิขอถามใครดีนะขอถามพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะจากที่คุณครูแพรเล่าให้ฟังพี่ใบบุญรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่เด็กนะคะคนนึงเนี่ยไปช่วยพยุงเพื่อนแล้วเดินเข้าเส้นชัยพร้อมกันเป็นคู่สุดท้าย
3: ภูมิใจ
0: รู้สึกภูมิใจแล้วคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรคะ
3: เป็นคนดี
0: เป็นคนดีเพราะว่าเขาได้ช่วยเพื่อนใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่เลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้ได้อะไรนะคะแต่ว่ารู้ไหมว่าเด็กคนนี้ได้เสียงปรบมือจากคนทั้งสนามเลยยืนขึ้นมาแล้วปรบมือให้เลยว่าอุ๊ยเด็กคนนี้เนี่ยอยากจะได้ที่หนึ่งก็จริงแต่ว่าเขาเห็นเพื่อนล้มเขาก็อดใจไม่ได้ต้องไปช่วยเพื่อนและเดินพยุงไปพร้อมกันเขาไม่ได้ได้รางวัลที่หนึ่งแต่เขาได้ใจทุกๆคนที่กำลังชมอยู่เลยโอ้เด็กๆคิดว่าเด็กคนนี้เป็นคนดีไหมคะเป็นคนดีมากๆเลยมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใช่ไหมคะหนูอยากเป็นเหมือนเด็กคนนี้ไหมอยากเป็นนะคะเด็กๆสามารถที่จะฝึกกันได้นะความมีน้ำใจนะคะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างเอ่ยวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่สโนค่ะมาเลยค่ะพี่สโนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: หนูเคยไปเที่ยวบ้านลุงมาค่ะ
0: อ๋อบ้านลุงเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: มีเทมูซีนค่ะ
0: โอ้โหแล้วมีอะไรอีกคะ
3: แล้วก็มีสไลเดอร์
0: อ๋อมีสไลเดอร์ด้วยแล้วพี่สโนเล่นกับใครลูก
3: เล่นกับเพื่อนๆค่ะ
0: เล่นกับเพื่อนๆแล้วพี่สโนเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
3: เล่นในเครื่องแบน
0: แล้วเวลาขึ้นทางไหนคะ
3: ขึ้นทางบันไดค่ะ
0: ขึ้นทางบันไดแล้วพี่สโนก็สไลด์ลงมาเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่เพื่อนเนี่ยกำลัง

0: ซ้ายลงมาอยู่พี่สโนเนี่ยไปยืนข้างหน้าตรงทางสไลด์ลื่นได้ไหมลูก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าพวกเราอาจจะบาดเจ็บได้
0: ใช่เพราะว่าอาจจะบาดเจ็บหรือว่าเพื่อนเนี่ยสไลด์ลงมาแล้วชนได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังได้อีกนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ออมทรัพย์คะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูแพรฟัง
1: ตอนที่หนูไปโรงเรียนหนูเจอเพื่อน
0: อ๋อหนูเจอเพื่อนๆแล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
1: แล้วก็เจอพี่
0: อ
1: ๋
0: อเจอพี่ด้วยเป็นพี่ประถมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วหนูชอบทำอะไรที่โรงเรียนมากที่สุดคะพี่ออมทรัพย์
1: ชอบศิลปะทางฐานค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหนูชอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทำไมคะ
1: เพราะว่ามันสนุก
0: อ๋อเพราะว่ามันสนุกแล้วก็พี่ออมทรัพย์ชอบทำกิจกรรมศิลปะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทาง

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะมีบางคนนะคะได้ออกมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในวันหยุดด้วยว่าเคยไปตกปลากับคุณพ่อได้ค่ะและนำปลาที่ตกได้นะคะไปรับประทานกันทั้งครอบครัวเลยน่ารักมากๆเลยค่ะบางคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับการไปทำบุญนะคะกับคุณย่าที่วัดด้วยโอ้โหน่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆตื่นเต้นไหมคะที่จะได้ทำกิจกรรมนี
1: ้
0: ตื่นเต้นไหนลองทำท่าน่ารักน่ารักให้คุณครูแพรดูหน่อยสิน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไรนะ
1: ช
0: ้
1: า
0: ช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไรเอ่ยเร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของตัวเองดูสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างพี่ภาคินเห็นอะไรบ้างคะอ๋อเห็นเก้าอี้พี่นิลินเห็นอะไรคะ
2: เห็นมุมประสบการณ
0: ์เห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าเห็นโต๊ะนะคะแล้วก็มุมประสบการณ์เช่นเดียวกันเลยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่าตัวเองอาจจะเจ็บแน่นอนเลยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยต่อมาค่ะเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆกางแขนออกแล้วเวลากางแขนไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวทำให้บาดเจ็บได้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะดูซิว่าเด็กๆมีใครหาพื้นที่แล้วชนกันหรือเปล่านะใครหาพื้นที่ได้แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนคุณครูแพรขอดูซิว่ามีใครได้พื้นที่แล้วบ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะโหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะหลายๆคนนะคะได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้เด็กๆสามารถที่จะกระโดดนะคะหรือว่าหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
2: จังหวะ
0: จะสำคัญค่ะทำท่าทางได้น่าสน

0: ครยังไม่หยุดโอ้หยุดทุกคนเลยคุณครูแพรขอถามพี่ปอร์เช่ค่ะทำท่าทางอะไรคะนกโอ้นกด้วยขอถามพี่สโนค่ะแอเรียลว่ายน้ำหรือว่าเป็นนางเงือกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีบางคนนะคะทำท่าทางกำลังโอ้วิ่งขึ้นภูเขาด้วยค่ะหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆปลายทางนะคะเพราะว่าเด็กๆปลายทางเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะทุกคนเลยหยุดหรือยังคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะพี่นิลินกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: จ
0: ิ
1: งโจ
0: ้จิงโจ้น่ารักมากเลยแล้วขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะก้อนเมฆล่ะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอู้มีบางคนทำท่าทางยิงธนูด้วยแสดงว่าชอบใช่ไหมคะ

0: ใครชนกับสิ่งต่างๆในห้องหรือเปล่านะเอ๊พี่แสนดีกำลังทำท่าทางอะไรคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้ทำท่าทางเป็นแกะน้อยด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยเวลาเราเคลื่อนไหวนะคะเราจะไม่ชนกับสิ่งต่างๆนะคะเอ๊มีใครคุยกันหรือเปล่านะน่าสนใจมากๆเลยค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันใช่แล้วคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนั่นเองซึ่งการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนะคะคุณครูแพรก็จะสร้างข้อตกลงมาให้กับเด็กๆค่ะให้เด็กๆนะคะได้จำแล้วก็ทำตามซึ่งข้อตกลงของครูแพรนะคะก็คือนี่เลยค่ะขออนุญาตหยิบก่อนนะคะนี่เลยใช่คุณครูแพรนะคะจะใช้เป็นริบบิ้นค่ะซึ่งริบบิ้นของคุณครูแพรนะคะมีสีที่ต่างกันนั่นก็คือสีแรกคือ
1: สีแดง
0: สีแดงถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีแดงข้อตกลงคือจะให้เด็กๆนะคะหมุนเอว2รอบปรบมือ2ครั้งแล้วยืนขาเดียวใช่แล้วต่อไปถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีเขียวคุณครูแพรจะให้เด็กๆจับศีรษะจับไหล่แล้วจับเอวใช่แล้วค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีชมพูใช่สีชมพูจะให้เด็กๆหมุนเข่า3ครั้งกระโดด3ครั้งและนั่งลงทบทวนนะคะถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีแดงให้เด็กๆทำอย่างไรหมุนเอวหมุนเอวกี่ครั้
1: ง
0: หมุนเอว2ครั้งปรบมือกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งแล้วยืนถูกต้องอันนี้ทบทวนนะถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีเขียวให้เด็กๆจับศีรษะจับไหล่จับ
1: เอว
0: ถ้าคุณครูแพรชูริบบิ้นสีชมพูให้เด็กๆหมุนหมุนหัวเข่ากี่ครั้ง
1: 3
0: ครั้งกระโดด
1: 3
0: ครั้งแล้ว
1: น
0: ั่
1: งลง
0: นั่งลงเก่งมากเลยแต่คุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรจะชูริบบิ้นให้เด็กๆสังเกตริบบิ้นของคุณครูแพรและเคลื่อนไหวตามข้อตกลงเราจะมาสังเกตกันว่าเด็กๆจะทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะ

จับศีรษะไม่นั่งไม่นั่งจับศีรษะจับไหล่และจับเอวถูกต้องอันนี้คือสีเขียวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึง

หมุนเอว2รอบและปรบมือ2รอบและพี่สโนถูกต้องหมุนเอว2รอบปรบมือกี่ครั้ง2ครั้งและยืนขาเดียวเห็นไหมมีบางคนทำผิดไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆฝึกไปได้หมุนเข่า2 3กระโดดและบางคนจำได้เด็กๆปลายทางบาง

เก่งมากถูกต้องทีนี้ให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายไม่วิ่งนะคะไม่วิ่งค่อยๆเดินทีนี้ฮึบพี่ข้าวหอมขยับให้คุณครูแพรหน่อยหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้หรือยังตรงนี้ใกล้กันมากเลยค่ะขยับหน่อยได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะพี่อนนท์นั่งได้ไหมคะพี่น้ำหวานขยับขึ้นไปข้างหน้าหน่อยด้านหน้าลูกใครนะคะที่สวมใส่กระโปรงอย่าลืมนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าของตัวเองด้วยนะคะได้หรือยังต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นวดนวดนวด

0: ละ
1: ทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันละลาลันลาลาลันละสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันละลาลันลาลาลันละ
2: แซนดี้เอาขาไปทางนู้นหน่อยได้ไหมคะลูกสาวใช่หันขาไปทางนู้นนะลูกเก่งมากเลยแซนดี้จะได้เคลื่อนไหวได้สะดวกหรือว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันอ่ะขอเชิญพี่อ่างเปาค่ะทำท่าอะไรดีคะ
3: หม
2: ุ
3: นห
2: ั
3: วไหล่
2: หมุนหัวไหล่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังคะไปด้านหลังนะคะให้เด็กๆหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังกี่ครั้งดี10ครั้งถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครอีกนะขอถามเป็นพี่โอติค่ะอะไรนะคะอ๋อชกไปด้านหน้ากี่ครั้งคะพี่โอติ11ครั้งใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่านับผิดนะ11ครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11คุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะอ๋อให้เด็กๆปลายทางบอกว่าอยากหมุนคอค่ะคุณครูแพรกี่ครั้งดีคะอ๋อ5ครั้งนะคะเราจะหมุนคอนะคะ5ครั้งแต่เราจะไม่หมุนแรงนะคะเด็กๆเดี๋ยวคอเคล็ดนะคะพร้อมนะคะ1 2 3 1 2สามสี่ห้าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเลยสูดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นและกลับไปนั่งที่ของตัวเองได้เลยค่ะค่ะฟังหอมฉันนั่งก่อนนะคะนั่งได้เลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยที่มีความตั้งใจนะคะในการเคลื่อนไหวและสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวแบบข้อตกลงไปใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ใช่แล้วค่ะซึ่งการเคลื่อนไหวแบบข้อตกลงนะคะก็จะต้องใช้ความจำดังนั้นนะคะเด็กๆนะคะสามารถฝึกกันได้นะคะบางคนที่ยังทำไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะคุณครูแพรเป็นกำลังใจให้ค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมต่อไปอย่าลืมนะคะให้เด็กๆ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะ12เดือนเก่งมากเลย12เดือนสิงหาคมนั่นเองแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะพระราชกรณียกิจคืออะไรเด็กๆจำได้ไหม
1: จำได
0: ้คืออะไรคะ
1: งาน
0: ที่ใครทำโอ้ยเก่งจังเลยงานที่พระพันปีหลวงนะคะหรือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำเพื่อใครคะเพื่อประชาชนนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูแพรมีวีดิทัศน์มาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันชมและสังเกตด้วยพอเด็กๆนะคะได้ชมวีดิทัศน์จบคุณครูแพรจะถามว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในวีดิทัศน์บ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมวีดิทัศน์กันเลยค่ะ
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดระยะเวลา7ทศวรรษได้พระราชทานความเจริญความสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนและผืนแผ่นดินไทยอเนกประการทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาติและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้แนวพระราชปณิธานว่าช่วยประชาชนอย่างไรให้สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองในระยะยาวทรงประจักษ์ในความเป็นช่างศิลป์โดยธรรมชาติของคนไทยโครงการพระราชดำริในอันที่จะสร้างศิลปะหัตถกรรมจากวัตถุดิบพื้นบ้านจึงถือกำเนิดขึ้นทรงทำนุบำรุงฟื้นฟูงานศิลปะงานหัตถศิลป์ไทยแขนงต่างๆที่เคยเสื่อมค่าลงให้กลับมีชีวิตชีวามั่นคงบนแผ่นดินอีกครั้งพร้อมกับความสุขและสำนึกรักบ้านเกิดของราษฎร
3: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมาก
2: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งขณะนี้คือสถาบันสิริกิติ์และศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศโดยมีพระราชประสงค์ให้ส่งเสริมงานศิลปาชีพเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอแก่การดำรงชีพด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลและทรงห่วงใยงานวรรณศิลป์และนาฏศิลป์ไทยโปรดให้ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนที่รู้จักกันในนามโขนพระราชทานทรงฟื้นชีวิตงานหัตถศิลป์ที่เกี่ยวข้องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ช่างศิลป์ของกรมศิลปากรและศูนย์ศิลปาชีพรังสรรค์ผลงานตามแบบโบราณทั้งโปรดให้ปรับปรุงการแสดงโดยผสมผสานศิลปกรรมฉากด้วยเทคนิคนำสมัยอย่างเหมาะสมกลมกลืนทำให้การแสดงโขนอันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยพลิกฟื้นเป็นที่นิยมของผู้ชมสืบมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2564กรมศิลปากรขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญบริบูรณ์ด้วยพระจตุรพิธพรชัยเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎรตราบนานเท่านาน
0: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2564เผยแพร่โดยกรมศิลปากรเผยแพร่วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะโอ้โหจากที่เด็กๆได้รับชมวีดิทัศน์ไปเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถาม ขอถามเป็นพี่โอตีค่ะเชิญเลยค่ะจากที่พี่โอตีได้รับชมวีดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพี่โอตีสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: พระพันปีหลวงครับ
0: อ๋อพระพันปีหลวงกำลังทำอะไรคะ
1: จะให้เอาที่พระพันปีหลวงทำเอาไปให้คนอื่นครับ
0: อ๋อก็คือเหมือนพระพันปีหลวงเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่โอติสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นโขนครับ
0: อ๋อเห็นนาฏศิลป์ไทยหรือว่าการแสดงโขนใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วค่ะพระพันปีหลวงนะคะก็อยากฟื้นฟูนะคะในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือนาฏศิลป์ไทยโขนนั่นเองค่ะให้เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะต่อมาใครสังเกตเห็นอะไรอีกขอเชิญพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญสังเกตเห็นอะไรในวีดิทัศน์บ้างคะ
4: เห็นพระพันปีหลวงกำลังสอนคนให้รู
0: ้โอ้สอนคนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
4: เรื่องเย็บผ้าอะไร
0: อ๋อเห็นเกี่ยวกับการทอผ้าใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนั่นเองหนึ่งในนั้นก็คือการทอผ้าซึ่งพระองค์นะคะก็ได้เห็นถึงความสำคัญนะคะของผ้าไหมไทยค่ะและนำมาสร้างอาชีพให้กับประชาชนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยแล้วเห็นอะไรอีกคะพี่เบคอนเชิญเลยค่ะพี่เบคอนสังเกตเห็นอะไรอีกครับ
5: เห็นพระพันปีหลวงกำลังช่วยผู้ประชาชน
0: อ๋อไปเยี่ยมหรือว่าเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประชาชนใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: พระองค์นะคะทรงเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นประชาชนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าเป็นผู้ที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใช่ไหมคะพี่เบคอน
5: ใช่คร
0: ับ เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยอะไรนะคะอ๋อเด็กๆปลายทางก็บอกว่าสังเกตเห็นนะคะว่ามีเครื่องจักสานด้วยมีชาวบ้านนะคะกำลังสานตะกร้านะคะหรือว่าของใช้ต่างๆด้วยดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงหรือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้เห็นความสำคัญก็คือทางด้านศิลปะหัตถกรรมนั่นเองก็มีเครื่องจักสานที่พระองค์นะคะได้ทรงจัดตั้งมูลนิธิศิลปาชีพขึ้นมานะคะเพื่อสอนให้กับประชาชนหรือให้ความรู้กับประชาชนนะคะและให้ประชาชนนะคะนำความรู้ที่ได้นะคะไปประกอบอาชีพและสร้างอาชีพได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็มีพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหรือว่าภาพที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหรืองานที่พระองค์นะคะได้ทำเพื่อประชาชนมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆเห็นอะไรในพระบรมฉายาลักษณ์นี้บ้างเดี๋ยวร่วมกันสังเกตก่อนให้เด็กๆปลายทางสังเกตด้วยขอถาม

0: พี่ปอเช่ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปอเช่คะพี่ปอเช่สังเกตเห็นอะไรในพระบรมฉายาลักษณ์นี้หรือว่าภาพนี้คะ
1: เห็นธงประเทศไทย
0: โอ้เห็นธงประเทศไทยนะคะแล้วใครเป็นคนถือคะผู้คนหรือว่าประชาชนนั่นเองภาพนี้ที่ปอเช่เห็นมีอะไรอีกคะ
1: เห็นบ้าน
0: อ๋อมีบ้านด้วยพี่ปอเช่ลองหันกลับไปดูสิคะว่ามีใครคะไหนลองบอกเพื่อนๆปลายทางสิเห็นใครคะพระอะไรนะ
1: พระพันปีหลวง
0: พระพันปีหลวงกำลังนะคะทอดพระเนตรเครื่องจักสานเล่นพวกตะกร้าอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปอเช่หน่อยใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือพระราชกรณียกิจนะคะด้านศิลปาชีพนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์นะคะก็ได้มีการเห็นคุณค่านะคะของมรดกวัฒนธรรมไทยในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนั่นเองค่ะและประชาชนนะคะที่พี่ปอเช่บอกว่าถือธงชาติไทยก็คือเป็นประชาชนที่มารับเสด็จนะคะพระองค์นะคะก็ได้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเป็นอย่างไรและพระองค์ก็อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการจัดตั้งนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อสอนให้กับประชาชนได้รู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าเครื่องจักสานหรือแม้การทำเครื่องปั้นดินเผาให้ประชาชนนะคะได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือศูนย์ศิลปาชีพนั่นเองศูนย์ศิลปาชีพนี้นะคะก็เหมือนโรงเรียนที่ฝึกอบรมประชาชนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้และนำไปสร้างประกอบอาชีพได้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรก็มีตัวอย่างเครื่องจักสานนะคะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเลยดังนั้นร่วมกันเสกออกมาได้ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราใช้คาถาอะไรดีล่ะโอมเพียงดังนั้นเด็กๆปลายทางร่วมกันนะคะเสกออกมาพร้อมๆกันนะคะ1 2 3โอมเพียงและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะงานที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้จักสานนะคะโดยจะใช้วัสดุจากธรรมชาตินั่นก็คือตอกไผ่นั่นเองจะมีกระบวนการทำต่างๆเพื่อทำให้ไม้ไผ่นะคะออกมาเป็นเส้นบางๆและนำไปสานนำไปขัดกลายเป็นอะไรคะลูกนี่เรียกว่าอะไรคะใครรู้บ้างพี่การ์ตูนเรียกว่าอะไรคะโอ้เด็กๆปลายทางเหรอคะเรียกว่าอะไรคะกระติบข้าวเก่งมากเลยค่ะแถวนี้นะคะก็ภาคอีสานนะคะมีค่อนข้างเยอะเลยกระติบข้าวนั่นเองค่ะเป็นเครื่องใช้จากสารนะคะในการใส่ข้าวเหนียวของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่เรานะคะสามารถที่จะสร้างสารหรือว่าทำขึ้นมาได้จากวัสดุธรรมชาติเลยสวยไหมคะ
2: สวย
0: สามารถใช้ได้ด้วยเปิดออกมาใส่ข้าวเหนียวเข้าไปปึ๊บแล้วก็ปิดเป็นไงคะภูมิปัญญาชาวบ้านเด็กๆคิดว่าสะดวกไหมคะ
2: สะดวก
0: สะดวกมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือพระราชกรณียกิจนะคะด้านศิลปาชีพของพระองค์นั่นเองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆและนำมาสร้างอาชีพให้กับประชาชนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคะก็มีอีกพระราชกรณียกิจต่อไปคือให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะว่าหินอะไรบ้างจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตก่อนนะคะ

0: พันปีหลวง
1: พระพันปีหลวงกับใครคะ
0: กับประชาชน
1: อ๋อกับประชาชนด้วยใช่ไหมคะภาพนี้หรือว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้นะคะก็คือพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินนะคะไปเยี่ยมประชาชนไปดูคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ว่าในขณะที่เยี่ยมนะคะหรือว่าไปดูคุณภาพชีวิตของประชาชนก็สังเกตเห็นว่าประชาชนที่มารับพระองค์เนี่ยมีอาการที่เจ็บป่วยแล้วก็ภาพไม่ดีทีนี้พระพันปีหลวงนะคะก็ทรงคิดแล้วว่าเอ๊ะจะทำยังไงล่ะให้ประชาชนของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นและไม่เจ็บป่วยแบบนี้พระองค์นะคะได้ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากดังนั้นจึงได้ตั้งแพทย์นะคะแพทย์พระราชทานขึ้นมานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะพี่ปังหอมปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยใช่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นอะไรบ้างเอ่ยอะไรนะคะโอ้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นนะคะพระพันปีหลวงกับประชาชนนั่นเองหรือว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่คอยห่วงใยประชาชนและเห็นว่าประชาชนเนี่ยโอ้สุขภาพไม่ค่อยดีเลยอยากจะช่วยประชาชนจังเลยจึงได้ตั้งนะคะแพทย์พระราชทานขึ้นมาให้เสด็จตามพระองค์ไปในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ที่ความเจริญอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือหน่วยงานรัฐต่างๆยังเข้าไม่ถึงในเรื่องของการแพทย์พระองค์ก็เลยได้นำแพทย์หรือว่าคุณหมอไปรักษาให้กับชาวบ้านฟรีๆไม่คิดตังค์เลยตรวจสุขภาพฟรีรักษาฟรีให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องของการรักษาขั้นพื้นฐานหรือว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนประชาชนก็มีความรู้และว่าเอ๊ะถ้าเราไม่สบายเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างและประชาชนก็ได้ดูแลได้รับการดูแลรักษาพยาบาลฟรีจากเหล่าแพทย์พระราชทานที่ไปกับพระองค์นั่นเองเด็กๆคิดว่าดีไหมคะขอถามความรู้สึกหน่อยว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างที่เห็นว่าพระพันปีหลวงเนี่ยได้นำแพทย์ไปรักษาให้ประชาชนฟรีเลยอยากถามความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรขอเชิญพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์คะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าพระพันปีหลวงเนี่ยนำแพทย์นะคะพระราชทานไปดูแลรักษาประชาชนฟรีๆเลยค่ะ
2: หนูภูมิใจค่ะ
1: หนูภูมิใจแล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
2: หนูรักพระพันปีหลวง
1: โอ้รักพระพันปีหลวงดีใจไหมคะ
2: ดีใจค่ะ
1: เพราะองค์นะคะเป็นคนดีและคอยห่วงใยประชาชนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเห็นไหมคะว่าพระองค์นะคะทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยอย่างมากและนอกจากนี้ตอนช่วงสถานการณ์โควิดวิใครรู้จักสถานการณ์โควิดบ้างรุนแรงไหมคะรุนแรงมากๆเลยพระองค์นะคะก็ได้เป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยอย่างมากดังนั้นพระองค์จึงพระราชทานนะคะพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการซื้อหน้ากากนะคะชุดหน้ากากกรองอากาศให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นชุดสีขาวแล้วเต็มตัวเลยเด็กๆเคยเห็นไหมที่ใส่แบบคลุมทั้งตัวเลยเคยเห็นไหมคะในข่าวเด็กๆบางคนอาจจะไม่เคยเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเคยเห็นด้วยพระองค์นะคะได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะได้จัดซื้อชุดนะคะหน้ากากกรองอากาศให้กับบุคลากรทางการแพทย์เวลาที่ไปตรวจโควิดบุคลากรทางการแพทย์ก็จะได้รับการป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ไม่โดนเชื้อโรคแล้วก็สามารถที่จะรักษาพวกเราได้อย่างปลอดภัยเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณครูแพรจะให้ดูพระราชกรณียกิจด้านต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะร่วมกันสังเกตค่ะเด็กๆดูซิว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างนะพระองค์ทรงทำอะไรนะขอถามพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเชิญเลยค่ะ

0: สัยสังเกตเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะทรงทำอะไรคะ
1: ไปเยี่ยมบ้าน
0: อ๋อไปเยี่ยมแล้วพี่ฟ้าใสลองสังเกตดูหันลองไปดูสิพระพันปีหลวงทำอะไรเอ่ย
1: รดต้นไม
0: ้อ๋อรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และนี่นะคะก็คือพระราชกรณียกิจด้านป่าไม้ซึ่งพระองค์นะคะได้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสังเกตเห็นว่าประเทศไทยของเราตอนนี้ป่าไม้เริ่มหายไปเริ่มไม่มีแล้วดังนั้นพระองค์นะคะอยากจะฟื้นฟูป่าไม้ขึ้นมาและทรงส่งเสริมด้านการปลูกต้นไม้นั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะพระองค์นะคะอยากจะส่งเสริมทางด้านการปลูกต้นไม้ดังนั้นนะคะพระองค์จึงนำนะคะผู้ติดตามแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนะคะหันมาปลูกต้นไม้กันทำไมเราต้องปลูกต้นไม้คะเด็กทำไมอยากถามจังเลยพี่การ์ตูนเชิญค่ะทำไมเราจะต้องปลูกต้นไม้คะถ้าไม่มีป่าไม้จะเป็นอย่างไรล่ะพี่การ์ตูนตอบได้เลยค่ะตามความคิดของพี่การ์ตูนเลยค่ะถ้าไม่มีต้นไม้หรือป่าไม้โลกนี้หรือว่าประเทศเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สวย
0: แล้วนอกจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกคะพี่การ์ตูนคิดว่าจะเป็น
1: ร้อน
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าถ้าโลกนี้หรือประเทศของเราไม่มีป่าไม้อยู่หรือไม่มีต้นไม้เลยจะเป็นอย่างไรคะ
2: น้ำท
0: ่วมเก่งมากๆเลยค่ะพี่เบคอนและเด็กๆปลายทางตอบเหมือนกันเลยก็คือน้ำท่วมนั่นเองทำไมถึงน้ำท่วมล่ะเพราะว่าการที่ไม่มีต้นไม้นะคะเวลาฝนตกลงมาน้ำจะไหลเร็วมากและไม่มีรากของต้นไม้ในการดูดซึมน้ำไว้ทำให้น้ำนะคะไหลเร็วและแรงและท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านเลยแต่ถ้ามีต้นไม้ก็จะมีรากไว้ดูดซึมน้ำเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำไหลลงมารากที่ดูดซึมน้ำก็จะอุ้มน้ำไว้ในดินทำให้น้ำเนี่ยไม่ไหลไปท่วมบ้านเรือนแล้วก็ชะลอความเร็วของน้ำด้วยถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องและนอกจากนี้ต้นไม้ยังฟอกอากาศให้เราได้หายใจได้มีอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจด้วยถ้าไม่มีต้นไม้โอ้โหอากาศเนี่ยบริสุทธิ์ไหมลูกไม่บริสุทธิ์เลยเพราะว่าไม่มีอะไรที่มาฟอกอากาศให้เราได้หายใจได้อย่างบริสุทธิ์เลยดังนั้นต้นไม้มีความสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำเพื่อประชาชนนั่นเองมีอะไรบ้างนะใครจำได้ขอถามพี่สโนค่ะเชิญเลยมีอะไรบ้างคะลูกมีอะไรบ้างคะ
1: มีพระพันปีหลวงรดน้ำต้นไม
0: ้มีพระพันปีหลวงนะคะก็เป็นพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการปลูกป่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพระพันปีหลวงทำอะไรอีกคะ
1: ดูที่เป็นกติกข้าวให้ประชาชน
0: ก็คือเหมือนให้ความรู้หรือว่าสร้างแหล่งเรียนรู้นะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือว่าศูนย์ศิลปาชีพให้กับประชาชนได้เรียนรู้และนำไปสร้างอาชีพได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมาด้านอะไรอีกคะที่เกี่ยวกับอ๋อเวลาเป็นโควิดแล้วพระพันปีหลวงได้ทำอะไรคะ
1: รักษาคน
0: ได้นะคะจัดนะคะแพทย์พระราชทานนะคะให้ไปรักษาคนตามถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในช่วงโควิดได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะในการซื้อเครื่องชุดหน้ากากกองอากาศแบบเต็มชุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์พี่สโนรู้สึกดีใจไหมคะ
1: ดีใจค่ะ
0: รักพระพันปีหลวงไหมคะ
1: รักค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะเด็กๆชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมของคุณครูแพรนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปดูกิจกรรมกันเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรได้เลย1 2 3มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือ1ค่ะปั้นค่ะ

ึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานนั่นเองค่ะเด็กๆขาและเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทำครบนะคะของกิจกรรมแล้วให้เด็กๆนะคะสามารถที่จะเข้ามุมประสบการณ์ได้ค่ะซึ่งวันนี้ที่คุณครูแพรนะคะได้เปิดก็คือมุมดนตรีค่ะ

0: ด็กๆอยากที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: ย
0: ัง
1: แล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็อยากที่จะทำกิจกรรมแล้วดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

No, no.

0: จากที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตเด็กๆในขณะทำกิจกรรมนะคะเด็กๆมีความตั้งใจและมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะไหนใครวันนี้จะมานำเสนอผลงานให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรได้ชมบ้างเอ่ยขอเชิญพี่ปังหอมค่ะมาเลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมจะนำผลงานอะไรมาโชว์นะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะอ๋อเป็นกิจกรรมใหม่ทางนี้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูแพรถือให้แล้วหนูถือไม้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูแพรถือให้ค่ะวันนี้พี่ปังหอมทำอะไรมาคะ
1: หนูทำเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรบ้างคะ
1: หนูเอาไม้ไอติมมาติดที่คนค่ะ
0: ก็คือวาดภาพคนก่อนใช่ไหมคะแล้วภาพคนนี้คือภาพใครคะ
1: มีแม่กับลูกค่ะ
0: อ๋อมีแม่กับลูกใช่ไหมคะจากนั้นหนูตกแต่งจานกระดาษด้วยสีอะไรคะ
1: สีไม้ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมหนูอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนคะ
1: ไม
0: ่แล้วแสดงว่าพี่ปังหอมชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปังหอมไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนเอ่ยขอถามพี่ฟ้าใสค่ะชอบตรงไหนคะชอบหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยอ๋อเพราะว่าสมจริงเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปไหนใครอยากจะมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเชิญเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิพี่ปั้นจะนำผลงานอะไรมาโชว์คุณครูแพรและเพื่อนๆนะมาได้เลยค่ะพี่ปั้น

0: ทางนี้เลยค่ะว้าวมาเลยลูกเดี๋ยวครูแพทย์ถือให้ค่ะวันนี้พี่ปั้นทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันวันนี้พี่ปั้นปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นคนเล่นบาส
0: อ๋อปั้นเป็นคนเล่นบาสเกตบอลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วพี่ปั้นเคยเล่นหรือเปล่าเอ่ย
1: เคย
0: สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: ใช่ไหมคะแล้วพี่ปั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ปั้นอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนคะ
1: ไม่แล้ว
0: แสดงว่าพี่ปั้นพอใจกับผลงานตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปั้นหรือเปล่าชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ปริมค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันสวยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยเก่งมากๆเลยมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะต่อไปมีใครอยากนำเสนอผลงานอีกบ้างไหนคะดูซิขอเป็นพี่ภาคินค่ะมาเลยค่ะพี่ภาคินอยากนำเสนอผลงานอะไรนะมาเลยลูกยิ้มมาเลยนะคะคุณครูแพรถือให้น้องมายืนทางนี้เลยครับถือไม่เลยครับวันนี้พี่ภาคินทำอะไรมาครับ
1: ทำกิจกรรมใหม่ครับ
0: ทำกิจกรรมใหม่พี่ภาคินทำอย่างไรคะ
1: วาดภาพคนก่อน
0: วาดภาพคนก่อนคนที่พี่ภาคินวาดคือใครคะ
1: แม่กับลูก
0: จากนั้นพอวาดภาพคนเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ภาคินทำอย่างไรต่อคะ
1: ตัด
0: นั่นเองค่ะพี่ภาคินถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ภาคินจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าพี่ภาคินชอบผลงานของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนคะขอถามพี่สโนค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว
0: ่
3: า
0: ดูมีความแตกต่างแล้วก็มีรายละเอียดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะขออีกสักหนึ่งคนไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานของตัวเองบ้างขอเป็นพี่อานนท์ค่ะเชิญเลยค่ะอยู่ตรงนั้นค่ะพี่อานนท์ลองไปดูหน่อยสิคะไหนพี่อานนท์คุณครูแพรขอดูหน่อยวันนี้พี่อานนท์ทำอะไรมาลูกเดี๋ยวครูแพรถือให้พี่อานนท์ถือไม้นะคะวันนี้พี่อานนท์ทำอะไรมาครับ
1: พับสี่
0: พี่อานนท์ทำอย่างไรบ้างหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะ
1: พับ
0: ก่อนพับสีพี่อนนท์ทำอย่างไรลูก
1: พับก่อน
0: เราจะใช้สีน้ำในการทำอย่างไรก่อนคะ
1: หยด
0: ลงไปแล้วก็ใช้กระดาษในการ
1: พับ
0: สีนั่นเองเก่งมากๆเลยแล้วพี่อนนท์ทำเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
1: นก
0: โอ้เหมือนมากๆเลยพี่อนนท์ชอบผลงานของตัวเองไหมครับ
1: ชอบ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนเอ่ยขอถามพี่มาลิค่ะ
4: ชอบหมดเลย
0: ชอบหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่ามันน่ารัก
0: โอ้เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะครับเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมนะคะเด็กๆทุกคนเลยที่มีความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานของตัวเองนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยแต่ว่าตอนนี้คุณครูแพรนะคะได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆมือเปื้อนกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจและเด็กๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงกับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ข้อตกลงของเรานะคะเด็กๆเล่นเกมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนนั่นเองดังนั้นเราต้องทำอย่างไรเก่งมากๆเลยแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะและรู้จักกัน
1: รอคอย
0: ด้วยและนอกจากนี้คุณครูแพรนะคะอยากเห็นเด็กๆค่ะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนั่นเองค่ะเกมของเราในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่13วันแม่แห่งชาติชื่อเกมโดมิโนดอกไม้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: และเกมนี้นะคะเช่นเคยเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องหาผู้เล่นนะคะตามลำดับก็คือผู้เล่นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4และคนที่5ตามลำดับเลยค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูที่ตัวเกมกันว่าเป็นเกมโดมิโนดอกไม้สีอะไรบ้างค่ะดูได้เลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายนะคะให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตว่ามีโดมิโนดอกไม้สีอะไรบ้างค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กสังเกตก่อนเด็กๆคะลองสังเกตดูนะคะว่ามีดอกไม้สีอะไรบ้าง
1: สีแดง
0: สีฟ้าสีชมพู
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: สีเหลืองเก่งมากเลยค่ะจากนั้นนะคะวิธีการเล่นคือเรานะคะจะต้องแจกชิ้นส่วนเกมให้กับผู้เล่นก่อนใช่ไหมคะดังนั้นสมมุติว่าคุณครูแพรนะคะแจกชิ้นส่วนเกมเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูแพรนะคะก็จะวางนะคะ1ชิ้นส่วนเกมไว้ตรงนี้เลยค่ะวางตัวแรกไว้ตรงนี้เลยจากนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะออกมาช่วยคุณครูแพรต่อค่ะขอเชิญเป็นน้องวันนี้น้องใบบุญเชิญค่ะน้องใบบุญมาช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยค่ะว่าเราจะต่อภาพโดมิโนนะคะโดยสังเกตจากปลายทางด้านโดมิโนก่อนเลยว่าเป็นดอกไม้สีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: ชมพ
0: ูสีชมพูดังนั้นหนูจะต้องเลือกภาพไปต่อเลยค่ะได้แล้วก็นำไปชิดเลยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ูกต้องเลยขออีกสักคนนึงขอบคุณพี่ใบบุญนะคะขอเป็นพี่อ่างเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่อ่างเปาช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยสังเกตจากทางด้านปลายของโดมิโนเป็นดอกไม้สีอะไรคะสีเหลืองใช่ไหมถูกไหมคะเพื่อนๆเก่งมากๆเลยค่ะและถ้าเด็กๆนะคะขอบคุณนะคะและถ้าเด็กๆนะคะต่อโดมิโนนะคะไปจนถึงปลายโต๊ะหรือว่าไม่สามารถต่อได้แล้วเด็กๆสามารถที่จะพลิกโดมิโนนะคะให้โค้งแล้วก็สามารถต่อได้ค่ะเอาละค่ะเกมของเราน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจใช่ไหมคะเด็กๆคะแต่ว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำเด็กๆให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเกมเกมเก่านะคะหรือว่าเกมที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ
1: yeah.

อนหรือเปล่าถ้าอันนี้ก่อนก็วางลงไปตรงนี้ค่ะไม่ชิดค่ะเพราะว่ามันคนละข้อต่อมาพี่การ์ตูนขาทำยังไงต่อคะเราจะผลิตไม้กวาดใช่หมุนให้ถูกค่ะต่อมาพี่นิรินทร์ขาทำยังไงต่อคะเราจะผลิตไม้กวาด

0: คุณครูแพรนะคะได้ไปดูเด็กๆนะคะเล่นเกมแต่ละกลุ่มนะคะชื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีการแบ่งปันเกมแล้วก็มีน้ำใจต่อกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆช่วยกันคิดและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้เราทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายใครจะมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างคะขอเชิญพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์เชิญเลยค่ะพี่นิรินทร์คะพี่นิรินทร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะวันนี
1: ้งานของพระพาปีหลวง
0: ทำให้ใครคะ
1: ให้ประชาชน
0: ให้ประชาชนพี่นิรินทร์จำได้ไหมว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้างคะเพื่อประชาชน
1: ปลูกต้นไม
0: ้อ๋อก็คือรณรงค์หรือว่าช่วยส่งเสริมในการฟื้นฟูต้นไม้แล้วก็ป่าไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้ทำอะไรอีกคะ
1: ไปเยี่ยมประชาชน
0: อ๋อประชาชนเพื่อดูคุณภาพชีวิตและให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปรักษาหรือว่าดูแลสุขภาพของประชาชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังได้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจแล้วก็มีการเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้แต่บางคนก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถฝึกกันได้ค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่พระองค์นะคะได้ทำเพื่อประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปาชีพนะคะทางด้านการปลูกป่าหรือแม้กระทั่งทางด้านสาธารณสุขค่ะพระองค์ทรงห่วงใยแล้วก็รักประชาชนชาวไทยและช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะคะอย่างมากเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้ตั้งใจในการทำกิจกรรมและเด็กๆนะคะสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจกันทุกคนเลยค่ะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายค่ะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็มีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแก้ปัญหาด้วยยอดเยี่ยมทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะจริงมากๆเลยแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นมาร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำกูบุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไม

0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
1: สามัญนิโจติระโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ

0: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:05 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
1: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ่ะเฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะด่านอะไรเนี่ยด่านที่หนึ่งเกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกันโอ้โหเกะกะจริงด้วย
2: ข้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วยระวังนะพี่ยัง
1: อ
2: ่
1: ะให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
2: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
2: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ้
2: ด่านยากจริ งเอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
2: รอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
2: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
1: ไป
2: ชิด
1: เ
2: ลย
1: ค่ะ
2: ที่2มันอยู่ไหนเนี่ย
1: เอ้านี่อยู่นี่ไงไปๆๆๆถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรงั้นพี่เอย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่เอย่าต้องระวังรถนะ
2: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่เอย่า
2: ไปๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้พี่เอย่าเร็วๆนะ
2: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
1: มาโอ้ยเฮย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆหนู
2: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่
1: เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วหรอเ
2: ย้ไปด่านที่3กัน
1: โอเคไป
2: เฮ้ยมีด่านที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนน้ำด่างเลยเดินตามหลังเฮ
2: ้ย
1: ด่าง
2: ไม่ใช่ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี่
3: เด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีเนี้ยรางวัลของคณะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
1: ้
3: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
3: ดีใจมากจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
1: โอเคค่ะ
3: มาแล้วของขวัญของเด็ก
1: ๆอะไรคะ
3: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
3: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินทางเท้าค่ะ
3: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดริมถนนค
3: ่
1: ะ
3: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
3: ใช่มา แล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
3: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
3: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
3: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
3: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อ
4: ตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เว้อ

0: เสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
1: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
1: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิดดี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิดดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยฮึฮึต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
1: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติ

0: เหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
1: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
3: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
3: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
3: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: โอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
6: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
6: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
6: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
6: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
6: จะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
6: เจริญพร
3: คอยชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
7: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกเพ พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่

0: บุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ยายคิดเลขผิดผิดถูกถูกก็ลูกดูใครไปล่อตั้ง 70,000-80,000 สงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลย
2: โหยายไม่เป็นหรอกค่ะยาย
1: ไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดผิดถูกถูกสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
2: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกถูกผิดผิดถูกถูกผิดผิดสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
3: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
1: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
3: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวแค่ที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยไหมคะ
1: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
2: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงค่ะว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
4: พี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะ
2: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
1: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
2: โอ้หนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
1: โอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
2: โอเคค่ะ
0: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
2: wow. นี่ไงคะเทรนเนอร์ป่องสวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่อง
5: สวัสดี
4: ค่ะ
5: ว่าไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไง
4: หลานสาวค่ะก็จะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะ
5: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
4: ค่ะ
5: นะ
4: แต่ยายเล่นไม่เป็นเลยนี่อะค
5: ่
4: ะ
5: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
4: ้
5: พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อยๆ
4: เหรอคะได้เหรอคะ
5: โอ้โหผมฝึกมาต้องเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
2: แล้วเทนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่อะค่ะมีมานานหรือยังคะ
5: มีมาเหรอประมาณสัก50 กว่าปีแล้ว50 กว่าปี
4: เหรอ
5: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเรารีภัยมา

0: จนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
1: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
0: หนูเล่นเป็นไหมยัง
1: หนูก็เล่นแบบได้บ้างไม่ได้บ้างได้จิตเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให้
2: แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
0: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำก็ได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะเดี๋ยวต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
2: ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกฝนที่บ้านต่อนะคะ
1: ถ
0: ้
1: างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะ
0: ได้จัดให้เลย
2: ขอบคุณนะคะ
0: เสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะนะมันเป็นหลักความคิดความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
3: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แล้วต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ

0: ลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเนี่ยเรียนให้ทราบ

0: ่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะตามให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนถ้าเนื้อเมื่อขาเปิดมาแบบนี้ทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยก็กินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยก็จะกินต่อทีนี้การกินต่อเนี่ยมันมีกินได้ต้อง2ตัวจะเอาตัวนี้กินก็ได้เอาตัวนี้กินก็ได้นะฮะแต่วิธีที่ถูกที่สุดคือการกินเนี่ยต้องเอาตัวนี้กินนะฮะเดี๋ยวอธิบายขึ้น
1: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
0: ไอ้ตัวนี้กินนะฮ
1: ะ
0: ถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
1: เบี้ยนอกกับเบี้ยใน
0: ครับเบี้ยหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะคุมถึงสามตัว
1: อ๋อเบี้ยหนึ่งตัวคุมถึงสามตัว
0: เขาถึงจะเอาตัวนี้กลับไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะตามสักหมากจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะสักหมากยังน้อยกว่าตัวเองตัวนี้เขาเรียกเม็ดเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะฮะมันจะเดินได้หนึ่งนะฮะทำไม่ดีนะฮะสองสามสี่อันเนี้ยผมเหยียบของเม็ด
1: นะฮะเดินตรงก็ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
1: โคน
0: เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
1: อัน
0: นี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดิน1 2 3 4 5ตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้5
1: สมมติโคนตั้งนี
0: ่ตั้งนี
1: ่แล้วเดินไปนี่
0: นี่ได
1: ้แล้วก็เดินไปนี
0: ่ไปนี่ได
1: ้เดินไปนี
0: ่แล้วก็เดินไปนี่ได
1: ้เดินไปนั่นได
0: ้นี่ได
1: ้เดินนี่ได
0: ้ฮะแต่เวลาถอยหลังเนี่
1: ย
0: จะมาถอยงี้
1: ไม่ได้
0: มันต้องถอยเฉียงม
1: ัน ต้อง
0: ถอยเฉียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ทีนี้เรามาเล่าสู่ถึงม้าม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้นะฮะจำไม่ดีจำตาตัวนี้ไว้หนึ่งสองใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได้ใช่ไหมเป็นตัวแอลไว้นะมาเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ต้องทานตรงนี้ก่อนเป็นตัวนามเลยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวม้าเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
1: ค่ะอันนี้คือ
0: เรือเนี่ย
1: เรือ
0: ทั้งหมดกระดานเลยจะมีอานุภาพมากที่สุด
1: เรือนี่มีอานุภาพมากที่สุด
0: ครับเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดเราทั้งคลองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองไปถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
1: ้
0: มันผ่านเบี้ย
1: ผ่านไม่ได้
0: ไม่ได้ถ้านอกจากมันตัวนี
1: ้หายไป
0: ไม่มี
1: มัน
0: ก็สามารถจะผ่านได
1: ้อ๋อเดินมาชนได
0: ้แต่ว่า
1: แต่
0: เราก็เอาไปแลกกับสัตว์เล็กกว่าเป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นพลทหารกับขุนพลใหญ
1: ่
0: มันจะได้
1: คุ้มค่าอันนี้คือขุนพลใหญ่อันนี้
0: เรือลำเนี่ยสามารถ
1: เรือลำหนึ่ง
0: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
1: เรือลำหนึ่ง
0: ถึงสี่ตัว
1: ต่อสู้ได้ถึงสี่ตัว
0: ละตัวลำเรือเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
1: นี่เรือ
0: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆสมัยแรกเขาเรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจริงก็เป็นห้องเต้อะไรเงี้ยนะ
1: อันนี้ขุน
0: ดูการเดินขุนก่อนนะ
1: ขุนอันนี้

0: เรืออะไรนะนี่ก็
1: โคน
0: อ๋อนี่โคน
1: ครับ
0: อ๋อเรือโคน
1: ครับขุนเนี่ยนะฮะมันจะเดิน
0: โคนขุน
1: มันจะเดินได้รอบเลยอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นเองสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเนี่ยเดินได้หมดแต่เดินทีละก้าว
2: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทย

0: ผู้เดินมาจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวให้กับขุนซึ่งถ้าพลาดถูกผู้ต่อสู้ไล่หรือโดนกินเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความพ่ายแพ้ในกระดานนั้นขณะเดียวกันก็ต้องหาทางบุกใส่ผู้ต่อสู้อยู่ในทีกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้ขุนอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: แต่เขามีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่กันเขาไปทำอย่างนี้ตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนมันอับภาษาไม่รู้แต่เรียกอับนี่คือเสมอกันแต่ถ้าหากมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องเอาอย่างเงี้ยไปจับทำอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้
1: เขาเรียกอับเราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรเงี้ยกรรมการมาดูเขาจะจับเสมอทันทีอับนี่คือตาขาวเดินแล้วขาวไม่ขาวเขาไม่มีตาเดินเขาเรียกอับ
3: งั้นให้เลือกสองตัวแล้วก็เอาม้ากับตัวม้ากับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัวแอลค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
2: ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
1: เดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกันคือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วประตานเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธิ์นับถ้าอย่างนี้นับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
2: หมายถึงตัวไหนที่ไล่ฮะไอ้ตัวนี้ใช่ไหม
1: ฝั่งนี้ไล่
2: ฝั่งนี้ไล่
1: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล
2: ่64นับยังไงคะ
1: นับคือนับนี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดิน1เลยต้องนับตัวทั้งหมดเลยเขาเพิ่งเริ่มฝึกอ่ะนะยังต้องขาดประสบการณ์ต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่ออะไรทำอะไรนะครับอยู่ๆปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเข่งอะไรไม่มีแล้วมันค่อยเป็นค่อยไป
3: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กมันคล้ายๆกัน
2: ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาไปก่อนยังไม่เก่งอะค่ะยากค่ะยากมากเพราะว่ามันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายแบบอะ

0: แม้หมากรุกไทยจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ของทั้งคู่ความซับซ้อนในการเดินหมากและกติกาต่างๆที่อาจจะใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของคนทั้งคู่ลดลงเลยเมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้คุณยายกับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮ
2: ะ
1: ฝีไม้ลายมือเยี่ยมยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็น

0: ังไงนะเอาเชิญเลยครับฝ่ายขาขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น
1: ตัวไหนดีจะพี่ยายจะรู้ก็เดินนี่มาใช่ไหมอย่าเดินนี่ได้ป่ะไม่ได้เอาเอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรงเ
0: ลยได้ได้เดินได
1: ้ได้ได้ได้นะคะครูทีนี้แค่ที่เอาอะไรนะลูกช่วยยาย
0: ปรึกษากันดีๆ
1: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไงคะ
0: ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
1: เม็ดนี่นะคะ
0: ครับ
1: ขึ้นไปอย่างงี้
0: ขวาขวาขวา
1: ขวาขวามาเนี่ยก็ผลมาแล้วแล้วทีนี้เราล่ะจะเอาไงดีแค่ที
0: ่วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเม็ดขึ้นไป
1: อ๋อ
0: เห็นไหมอ๋ออ
1: ย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้
0: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเลย
1: แล้วก็เอาไม่ได้ไหมคะได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ได้ไหม
0: ได้
1: ไม่เดินไปอีก
0: ปรึกษาดีๆค่อยๆ คิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆคิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปลูกขากันดีๆก่อน
1: ถ้าเราจะใช้เม็ดได้ไหมคะ
0: ได
1: ้นี่นะคะ
0: เบี้ยเรียกเบ
1: ี้ยเอาเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็มากั้นเราละยังไงอ่ะ
0: หื
1: มไม
0: ่
1: ได
0: ้อะไรเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยเหรอภาษามนุษย์เขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
1: งั้นเราก็ต้องใช้
0: เรื่องอะไรให้กินฟรี
2: งั้นเราเดินยังไงดีล่ะคะ
0: เราก็ขึ้นมาไปเลยครับครับอย่างนั้นแหละง่าย
2: แล้วต้องเดินยังไงต่อ
0: เบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เลยเขาเรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได้
1: เขาเอาโคนมาทั้งเขา
0: ถามอีกไหม
1: ถามเรื่องแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกคะอาจารย์
0: เบี้ยไล่โคนเลย
1: นี่นะฮะ
0: เบี้ยไล่โคนเขา
1: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
0: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนกับเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
1: ค่ะแค่ที่เราสิยายยังไม่เคยรู้เรารู้จะถามอาจารย์ดิ
0: คิดออกไหม
1: คิดออกไหมนึกออกไหมท่านพี่ดีถามอาจารย์ดีกว่า
2: เดินตัวไหนต่อหรอคะ
0: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบียดตัวนี้ก็ไปตรงนี้
1: อ่ะแค่ที่เบียดตัวนี้ไปตรงนี้การตัดลอด
0: เพื่อกันไม่ให้เบียดตัวนี้เขาที่
1: เบ
0: ีย
1: ดที่มือแต่เขาก็เอาเบียดตรงนั้นลงมาไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรครับ
1: น
0: ี่
1: เหรอได้
0: เหรอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชอบมั่วอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหม
1: นั่นล่ะเอานี้ได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ขึ้นมานี่
2: ไม่ได้
1: อ๋อ
0: ขึ้นได้ครับ
1: ขึ้นได
0: ้แต่เขากิน
1: เรา
0: แล้วก็แพ้ไปเลย
1: เราก็แพ้ไปเลยที่เอาตัวไหนเอาเรือไม่ได
0: ้เดินโคนขึ้นไปตรงนี้สิ
1: โคนผลเม็ดเนี่ยมาแล้วใช่ไ
0: หมเราต้องดูด้วยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
1: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะจะเอาผลผู้หญิงถามอาจารย์ตรงทาง
2: ต้องเลยตรงไหนอีกหรอคะ
0: เราขุนหลบไปก่อนนู้น
1: ขุนหลบนี
0: ่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
1: ขุนไว้ปลอดภัยก่อนเราเอาขุนไว้ละ

0: 真的美了，要捆肉，肉绑烂了是吗？是吗？ตรงนี้เหรอแล้วนี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหมได้ไหมคะอย่างน
1: ี้ได้ครับ
0: ได้อาจารย์บอกได
1: ้ต่างคนต่างขึ้นไม่ได้หรอกรูปนี้มันก็เสมอกัน
2: เอายังไงต่อหรอคะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดอะคะ
3: อึดอัดเลยฮะอึดอัดเลยก็เดินขุมขึ้นไปเล่นอีกตากันเลยขุนไปตาเก่า
0: หนูเดินกาหนูเดินเลยลูก
2: ขุน
0: นี่อะฮะ
1: แล้วถ้าเกมนี้เราถ้าเราจะเอาเสมอเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาตรงนี้เรือ
0: เข้าเรือมานี่
1: ก็ต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นแล้วตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำกันหมด
0: ไม่มีช่อง
1: คือเกเสมอกัน
0: ไม่ค่ะอาจารย์ไม่มีช่อง
1: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่าไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมข่าวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ่มเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ่มมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนเสียงหนูต้องโคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้สรุปแล้วหมาลูกเนี่ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพระดังเขา
0: แ
1: บบนี้เนี่ยสุดยอดนะเนี่ย
4: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบหมาก1กระดานได้สอนให้คนเดินรอบคอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
1: มุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็วแล้วยิ่งผู้สูงด้วยจะฟื้นตัวเร็วอันนี้มีแววไม่มีแววเนี่ยผมยังไม่ย่างสนุกแต่ถ้าเขารักทางศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปได้แน่
2: เมื่อกี้นี้แข่งกับแชมป์เปี้ยนค่ะแชมป์เปี้ยนที่แบบว่าโอ้มีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคุกไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคงไม่เสมอหรอก
0: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งทึกเรานี่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเออเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเอาโคนยังไงเอาขุนยังไงเอาเบี้ยยังไงม้าเดินยังไง
5: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างๆแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
6: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทํากันบ้านมีการมาถอดหมากว่าทําไมถึงจะชนะทําไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทําไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทำให้รู้สึกสบายครับ
7: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะ ยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอการป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามคิดบวกนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้นสำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐดลข้าวรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น

0: เช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพระพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกเช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกงประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิต รุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงคือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นตำนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนมัชฌสุขัตถิทายะกายจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุมมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกัมมัฏฐานังปาลิพรุเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัจสัทธิและจิตตปัจสัทธิคือสงบกายสงบใจและสงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากได้บอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคำพีอัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ดังท่านได้ขยายความคำว่าพึงโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดี

าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงส่งขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้และในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดลกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตปริศาพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่าน

ขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆท่าน

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
1: ลิงได้แก้วไก่ได้พลอย และคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวล้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผมขุนศูนย์เป็ด
1: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อปากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค
0: ่
1: ะแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับสลับหน้าเล่นในเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างนี้ถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่แล้วครับ
2: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
3: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับ
4: ครับ
0: ผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับ
4: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
0: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างน
4: ี้ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลยค่ะ
0: ผมเป็นสายลับก็ไม่อยากให้ใครทราบ
4: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
0: อุปกรณ์เบื้องต้นมีอะไรบ้าง
4: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิ๊บนะคะกิ๊บก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิ๊บปลาเป็ดใหญ่ปลาเป็ดเล็กกิ๊บตุ่มดำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์นิดแห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะสามารถ
0: เครื่องประดับ
4: เครื่องประดับเช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆก็ได้ค่ะเสียบเสียบเอาก
0: ิ๊บกุ๊บกิ๊บ
4: ค่ะ
0: ใช่
4: คือเก๋น่ารักน่ารักอ่ะนะคะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกเนี้ยสเปรย์ชนิดไหนคะที่ทำแล้วผมมันอยู่ตรงอะค่ะ
4: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
0: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
4: กระตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกัน
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับก็ไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ช้าใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
1: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮดพิทได้ค่ะทำให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
1: ้สวย
2: ม
1: ั่
2: นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิ๊บมีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
0: เรามาเริ่มกันเลยนะ
1: มาเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ
0: ่ขึ้นมา
1: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะสงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะโอ้แนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดหนึ่งค่ะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหนุ่มๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก่อน
1: หรอคะค่ะได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะนั่งเลยค่ะ
3: พยักร้าย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน008ของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้ไอ้นี่ของพยักร้าย9564ครับสวยเลยทีเดียว
0: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักร้ายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านโดยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
1: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
0: ถึงขั้นมือชาครับ
1: มือชาเลย
0: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาใจช่วยนะคะ
0: ใกล้แล้วค่ะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
2: รวบเลยค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว
1: ้
0: ประจำกายทุกคนใช่ไหมคร
1: ับ ต้องมีค่ะ
0: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
1: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีผ้าคลุมให้ดีด้วยค่ะ
0: อาจจะช็อกได้นะ
1: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
0: ตอนนี้กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
1: นั่นนะคะเอารวบเป็น
3: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักร้าย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
0: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
1: ้ตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเนื้อ
1: พูดได้หยุกหยิกได้
0: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
1: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงานหนึ่งทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวนะคะเปียเก็บรอบนะคะ
0: ครับกล้าวผมออกงาน
1: ค่ะออกงานหนึ่งทรงค่ะที่เรา
0: พร้อมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมยังคะ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: สู้สู้ค่ะ
0: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
1: ลงมือค
0: ่
1: ะ
0: กองเชียร์นะฮะ
3: ไม่รอช้านะครับพยักร้าย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะ
0: เ
1: พราะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อย

0: ค่ะเพราะท่านมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทำให้สวยงามได
1: ้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
2: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
0: อารมณ์ดี
2: ข้าง
0: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
3: แล้วข้างนึงค่ะ
0: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
3: และอีกข้างนึงค่ะ
4: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยัคฆ์ร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
2: ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค
4: ่
0: ะ
4: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
2: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
0: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะตัวแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
2: ผ่านข้อที่2เนี่ยบุคลิกของช่างเป็นไง
0: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค
2: ่
0: ะ
2: ข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
0: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
2: สรุปว่า
0: ผ่าน
2: ผ่านค่ะเย้ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่ยนขอบคุณนะครับแล้วก็
0: ขอบคุณ
2: นางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
0: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
2: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
0: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
2: ราคาไม่แพงด้วย
0: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
2: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
0: ต้องรีบมานะคะ
2: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
5: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมเราต้องมีผมงอกเนี่ยคะ
6: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008และสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย9564ค่ะคุณแม่ยุภานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
7: พยัคฆ์ร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
6: ่ขอบคุณมากค่ะ
5: เป็นยังไงบ้างคะ
6: แม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
5: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่
6: อ
5: ยแต่ก็
6: สามารถทำได้
5: ได้ค่ะ
6: ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วย
5: ค
6: ่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
2: ใช่ละเอียดจริงๆอ่อนโยนเลย
6: ใช่ค่ะ
5: ต้องแบบค่ะจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค่ะ
6: ค่ะเก่งมากเลยนะคะ
2: ครับจากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
5: ก็ผมเข้าลื่นนะคะแล้วผมก็เส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
6: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
5: ค่ะคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมเราต้องมีผมงอกด้วยคะ
6: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะในสิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
2: ค่
6: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสี

ค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะ

0: ผมงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
1: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมงอกเร็วกว่าเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงค่ะสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได
2: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
1: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
0: ่
1: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมมาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
0: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
1: ะ
0: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
1: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆก็อาจจะสะสมได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
0: มาแน่เลย
1: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
0: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
1: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพญาไร้ไวทองของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
0: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
1: ้
0: ขอบคุณนะครับ
1: นะครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: พยักร้ายวัยทอง
0: สวัสดีครับคืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโทษทีครับ
3: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยครับ
0: จำไม่ได้เลยนะ
3: จำไม่ได้ค่ะ
0: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
3: ตรงนี้ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
0: ครูครับ
3: ทำไปเลย
0: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนชมหน้า
3: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มโอ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50

0: เพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: ไอเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ

0: เคยได้ยินมาบ้างครับ
1: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
2: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
3: รู้จักค่ะ
4: รู้จักค่ะ
0: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
1: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่มั้ยครับแล้วคือถ้าสมมุติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทําอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
3: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงๆลืมๆแล้วทําอะไรแล้วก็จะจําไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อ่ะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทําก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
5: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวกับคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามบ่อยๆซ้ำๆค่ะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆสักครั้งพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
6: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: ลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวนึงครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวป่าน่าทานจังเลยค่ะแซ่บรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
3: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
3: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
3: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: หนูโชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
0: แปลกๆ
1: แปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
1: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
2: ่
1: ย
2: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
1: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่ไม่ได้
1: ต้มน้ำ
0: แล้วแม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
1: แม่ไม่ได้ทำ
2: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
1: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
3: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2 ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่า

0: น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
1: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
2: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารและพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี้จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี้
3: ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภของรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
4: คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป๋งกระป๋องอะไรเป็นร้อยๆใบเป็นร้อยๆชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเขาชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
1: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
0: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะละว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจอสมาธิกับสิ่งไหนๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกัน ช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวกลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
2: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองไม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
0: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอและหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีนึงเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจที่หลัง
1: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
5: ฮัลโหลนั่นใครคะ
6: แม่โทรหาใครอีกเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
5: เฮ้ยไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
6: ๆแม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
5: แม่นี่รำคาญจริง
6: หาอะไรอีกล่ะแม่
5: หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
6: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่ได้หาอะไรนั่นหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้เรื่องยังไงอ่ะ
5: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดูด่าแม่เลยมาหาเลย
6: หนูไม่รู้เรื่องนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
5: ดูนี่มันไม่ไปไหนหรอกเธอนั่นแหละเอาไป
4: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
7: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
2: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
9: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
8: รู้สิ
9: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
8: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
9: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
8: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
9: มหาลัยบ้านนอก
10: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่สางอย่างแม่แอ๋วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพลตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
2: เชื่อว่าหมอป่าและแม่แอ๋วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
3: ้ยังค่ะ
2: นั่นไงสำเร็จ
4: ครั้งแรกเลยคร
3: ับ ครั้งแรก
2: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
3: ยังเลย
2: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
3: พูดอย่างมาแล้วเป็นแผลสิบสิบครั้ง
2: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
4: คร
2: ับ นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
3: ป้าเหรอไม่ได้เป็น
2: ผมไม่ได้เป็นหรอ
3: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงน
2: ี้ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
3: ใช่
2: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
3: โอเค
2: เดี๋ยววันนี้พาไปเดินเล่นกันแล้วกัน
3: ดีค่ะ
2: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
4: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
2: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
3: บ้าเหร
2: องั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
3: ได้ค่ะ
2: เท้าความของแม่นะต้องบอกว่าดังตั้งแต่สมัยแบบสามใบเถา
3: สามใบเถา
2: แต่ว่าสามใบเถาเนี่ยถือว่าแบบดังมาก
3: ดังมากเพราะว่าเป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันถึงสามคน
2: มารวมกัน
3: มารวมกัน
2: สามเถามีใครบ้าง
3: พี่เชฟนวรัตน์อัมพาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุพรรณสารนุพิรม
1: Little India เป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัตครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่อยากจะลองมาซึมซับบรรยากาศแบบพารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
2: ที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโบซ่า
3: ซัมโบซ่า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
5: ชื่อปิตตี้
2: ปิตตี้ปิตตี้แล้วคุณพี่อะครับ
6: ปามี่ค่ะ
2: ปามี่
3: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
6: นี่บาเดียไส้ผักค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโบซ่าแล้วนู่นล่ะ
6: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
2: เปิดมากี่ปีแล้วอะ
6: ประมาณ40ปีแล้ว
2: โอ้40นะซัมโบซ่านี่เหมือนกะหรี
3: ่
2: กะหรี่ปั๊บ
6: กะหรี่ปั๊บ
2: มันเกินไง
3: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: ผมมองเหมือนอะไร
4: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบ
2: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
3: อ่
2: ะ
3: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
2: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมฮะข้อเสื่อมมีไหม
6: ไม่มีค่ะ
2: อ๋อไม่มี
4: แข็งแรงแข็งแรงดี
3: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี
2: ่ปัญหาอะไรแม่
3: ถ้วยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเป็นจำนวน
4: ของคุณ
3: ครับ
4: พ
3: ี่ท็อปเสร็จมากแล้วลูก
7: ก็เคยได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยตรงยังก็ยังไม่รู
8: ้ข้อเข่าเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมค่ะ
2: ไม่รู้จักหรอกคุณหมอครับเรามานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
4: คือจริงๆอธิบายก่อนคําว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่มั้ยฮะเรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จําเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ที่ปลายกระดูกซึ่งผิวข้อตรงนี
2: ้กระดูกอ่อนไก
4: ่ใช่มั้ยเคยกินข้อไก่ที่มันขาวๆ
2: อ
4: ัน
2: นั้นน่ะนะ
4: ขาวๆจนนั่นคือผิวข้อ
2: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
4: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี่ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอ้ลักษณะเนี้ยจะทําให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
2: อุ๊ยแต่อันนี้มีเสียง
3: ดังมากเลยได้ยินมันก็โอเค
4: มันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
2: ไอ้กระดูกอ่อนๆ
4: นะกระดูกอ่อนไปมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
2: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
4: คนละอันกัน
2: ไม่เกี่ยวด้วย
4: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายตรงผิวข้อเสื่อม ผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
2: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
3: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
2: ช่วยได้ช่วยได
4: ้ฟังแล้วชื่นใจ
3: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานผักเยอะ
4: ดีมาก
3: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญค
2: ือ
3: ทุกวัน
2: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะฮะกระดูกเยอะคุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเลยเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคอตรงนี้อะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
4: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนค
2: อ
4: กระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เสื่อมอ
2: าการปวดมันต่างกันไหมหมอเอาที่คอนะ
4: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงคอเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บหรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิวข้อเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
2: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
4: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
2: แต่ละเออหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเออเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
4: เราดูครับ
2: ตายแล้วตายลองได้ด้วย
4: พูดได้
2: สนุกจังเลย
1: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านพหลรัฐขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: พี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่าอะไรฮะ
5: Royal India ครับ
2: Royal India
5: ใช่ครับ
2: เปิดมากี่ปีแล้ว
5: ถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62นะครับ
2: โอ้โห
3: ค
2: ุ
3: ณพระเจ้า
2: ตั้งแต่รุ่นไหนอะ
5: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
2: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจอ
5: าหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
2: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
3: โอ้ผมเคยเห็นนี่ครับ
2: เขาต้องใช้มือใช่ไหม
5: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เรื่องขนาดการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัตแล้วก็ไม่มังสวิรัตแล้วก็อาหารทานเล่น
2: ชื่อเมนูหน่อยครับ
5: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาล่าก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนยอชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาปลาดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบ
2: โอเคครับ
4: โอ้ขอบคุณครับ
3: ปลาดำกรอบ
2: เฮ้ยอร่อย
4: มีกลิ่นครับมีกลิ่น
5: มันจะมีเครื่องเทศนิดหน่อยเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อย
2: ๆผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉยๆครับ
5: อันนี้คือไก่ติก้ามาซาล่าครับ
2: ไก่ติก้ามาซาล่าจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยนี่อร่อยอ่ะ
4: อร่อย
2: อร่อยจังเลย
3: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
4: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดๆแต่พอเราเกินไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
2: หลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อน ตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับเดี๋ยวแม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
9: ขอบคุณครับ
2: ครับผมขอบคุณมาก
10: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
7: คือจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
4: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่หนึ่งก็คือมีเสียงดังในข้อเข่าน
2: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
4: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
2: งอเหยียด
4: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
11: ฟ
4: ืดๆแคลกๆ
2: อย่างนั้นเลยเหรอ
4: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นๆลื่นไหลอันนี้ดี
2: มีกระเตะได้ไหม
4: เอาเฮ้ยอะไรวะต้องลองเขย่านิดนึง
2: เขายังอยู่ยังอยู่
4: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือผื่นๆเนี้ยอาจจะเป็นที่ตัวผังผื่นในข้อเข่าได้อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่สองคืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
11: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็ว
4: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากสิ
2: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น
11: เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
4: อีกอันนึงก็คือเรื่องข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงเฮ้ยตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่กำลังเหมือนตั้งตัวก่อนแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบนี้ถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อม
2: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหมฮะ
4: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
2: ครับ
4: นะเพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
11: ต่างกันหมด
4: นิ้วเท้าเนี่ยเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
11: ใช่
4: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
11: นึกถึงถ้าไม่ประสานคงโยกกันหน้าดูเ
4: ยอะเลยอยู่นี่ครับ
2: ครับมาฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอ้โห อลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอิน
12: เดียโดยตรงเลยค่ะ
2: ทั้งหมดเลยเหรอ
12: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อน
2: พี่ชื่ออะไรครับ
12: ปูค่ะ
2: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
12: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
2: บูชาจริงถูกไหม
12: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี้
2: งั้นพี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
12: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ท่านชอบสีแดง
12: ใช่ค่ะ
2: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
12: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
13: จากพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการนะเจ้าคะศัตรูแพ้วพันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุเจ้าค่ะ
2: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
4: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
2: แต่ละหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
4: ลองดูครับ
2: ตายแล้วอุ้ยตายร้องได้ด้วยอ่ะ
4: โอ้ได้
2: ถูกจังเลยอ่ะไปยืนทำอะไรเนี่ย
11: มายืนคู่เขา
2: คู่ทำไม
11: ใครแน่ขวางแก
2: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
2: ได้เข้าไปด
11: ู
2: เข้าไปดูสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
2: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
15: สัก20ปีได้
2: คือเด่นมากเรื่องสาหรี่ต้องมาซื้อที่นี
15: ่ต้องมาซื้อที่นี่เพราะมันถูก
2: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสอง
15: มันเร็วแค่ไหน
2: เขาตื่นเต้นมาก
15: เลย
2: เขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลย ผิดหวังหรือผิดหวังมาก
15: สมหวังมากเลยครับ
3: เห็นไหมรุ่นใหญ่
9: กดไลค์กดไลค์
2: แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
4: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
2: หากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
15: ไม่มี
4: แข็งแรง
3: แต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมาก
2: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
15: ให้ทายสองครั้งเลยครับ
2: ผมว่าเต็มที่ก็36อะ
15: อะไรนะ
2: 30
15: อยากจะกลับไปเลขนั่นแหละ
2: 65
15: 69ครับ
4: ใกล้70แล้ว
2: ต้องระวัง
4: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
15: เล่นโยคะบ้าง
14: รุ่นใหญ่พาซ่า
4: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
3: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
2: ครับผม
3: ลูกทำ
2: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
1: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
16: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
17: รุ่นใหญ่พาซ่าร
18: ุ่นใหญ่พาซ่าร
19: ุ่นใหญ่พาซ่า
2: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นแล้วคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
4: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรให้ดัชนีมวลกายมากกว่า25ดัชนีมวลกายเนี่ยเราคำนวณง่ายๆก็คือเราคำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
2: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
4: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่ไหมครับแล้วก็เอา50ตั้งและหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึงเพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หาร3

0: สองครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่สองคือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ยน้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
1: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
0: คืออันนี้

0: ต้องเป็นระยะเยอะนะครับอาจจะเป็นระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากใช้ชีวิตประจำวันไม่ได
1: ้ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
0: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให
1: ้อ๋อเหรอ
0: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
1: โอ้
0: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยตัวอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ำหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนำว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทำง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว
1: ้
0: ประมาณ10วินาทีแล้วทำอีกข้างนึงสลับกัน
2: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพลูกทำเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให้
1: แม่คิดว่าเข่าลูกดีสิบเวทอย่างงี้ขึ้นมาอย่างง
0: ี้
1: ครับค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลง
0: แล้วก็สลับข้างกัน
1: ทำอย่างงี้สักวันละ900ชุดนะครับ
2: พรุ่งนี้จะใส่ผ้า
1: ทำกี่ยกดีหมอ
0: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันหนึ่งก็70ถึง100ครั้ง
2: พอดี
0: แต่อยากให้บริหารไว้ใช้ทีเดียวว่าปวดขา
2: เอาไม้มาท
1: ักโอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับไอ้โรคข้อเข่าเสื่อมเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมีร้านขนมหวาน
2: เกี่ยวกับอินเดีย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแม่ลองพูดสิ
2: Royal Rasoi
1: คุณหมอครับ
0: Royal Rasoi
1: สุดยอดเลย

0: ครับเชิญนั่งครับพี่อานนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
1: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
0: พี่อานนท์เป็นรุ่นแรกเลยไหม
1: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามเราซอยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
2: โอ้
1: เป็นครัวครับ
3: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
1: เราซอย
0: มหาวิทยาลัยซอยคิดว่าเคยเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Rush ซอย
1: ตัวนี้เอาอิมพานมาบดครับแล้วก็ผสมน้ำตาลคือมันออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีสัน
0: แปลง
4: อร่อย
5: กลิ่นหอมนมอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
5: ่
0: มันเหมือนมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้ขบขบ
1: เท็กเจอร์จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั้นไข่
5: ต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อย
0: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริง
5: ๆใช่เลย
1: ตักเชื่อมมันใช่ใช่ครับ
0: เออคล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนี้เลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
1: ปวดหลังครับ
0: ปวดหลังนี่คุณหมอรามาครับ
1: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็นสปอร์ตเพอร์เซนต์คือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเลยครับเด็ดขาดแค่ให้วอล์กคือเดินเฉย
3: ๆแสดงว่าต้องเคยทำMRI มาแล้วไหม
1: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึงแค่นั้นครับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
5: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
1: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไรครับแล้วก็สองถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดี
3: ถ้าเรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วฉะนั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้

0: ็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากงั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
1: ้
0: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำที่ดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วย
1: ครับ
0: เป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
1: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
0: เรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกายเนาะแล้วก็ระวังเรื่องของน้ำหนักตัว
1: ครับ
2: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: เป็นไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
0: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
1: ใช่ๆ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี
3: ้นี่ลุ้น
0: ๆใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
1: แต่ความรู้สึกมันได
0: ้ความรู้สึกได้ละ
1: อ่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
3: มือคุณหมอค่ะเหรอ
1: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
3: แตกต่างบ้างใช่มั้ยตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นธูปเทียนหรืออะไรเนี่ย
1: กลิ่นเออสัมผัสได้
3: กัมยานตลอดเส้นทาง
1: คือกัมยานต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะคือเป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลินๆฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
3: คุณแม่เป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้นอย่างเง
1: ี้ยขึ้นไปทำไมแม
3: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
0: เอามือเป็นหมอน
3: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะแล้วตอนนี้มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือก็จะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อแม่ให้มือยก
1: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม
3: ่
1: นอนไม่หลับ
3: ใช่
1: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเอง
3: ใช
1: ่ใจเย็น
3: มันเยอะตรงนี้
1: ฮะ
3: ไม่เก
1: ี่
3: ยวก
1: ับ
3: เหม
1: ็
3: น
1: ไม่เกี่ยวกับเหม็นเหรอ
3: ไม่เก
1: ี่
3: ยว
1: มันเลยนอนเราก็ดมไงมันนอนไม่หลับไง
3: ไปเดี๋ยวหนู
6: หุ่นใหญ่พาซ่า
7: เซฟตี้คิสปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
8: ห้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
9: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะ
10: เย้
9: อาปาขึ้นรถกันเร็ว
10: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
9: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
8: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
9: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะปาเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
10: ค่ะ
9: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่
10: ะ
9: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
10: ค่ะ
9: แล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
8: ุ
9: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
8: ะ
9: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
10: พ่อค่ะหนูขอเพลงไก
8: ่
10: ไก
8: ่
10: ไก
8: ่ไก่ไก่ไก่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อ่ะ
10: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้
8: ขี่ล่าสัตว์
9: เอ้าถูกใจ
8: เชค
9: านเอ้พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
10: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
8: เครื่องมันกระตุกกระตุก
9: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
8: ่อเอาอะไร
10: อ
8: ี
10: กด
8: ี
10: เน
8: ี่
10: ย
9: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
8: รถเป็นอะไรเนี่ย
9: เอาพ่อลงไปดูเป็นอะไร
10: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
9: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหม

0: เคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
0: ไ
2: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปันนกปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสลิ้มรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะหรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียงอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะอะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้

ชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างนั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยในขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยนะลองดูที่นะคนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะนะบางทีก็พูดโจมตีกันมีเป็นต้นนะขอโทษนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับถูกนะมันกับถูกมันกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้ๆเราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะที่อันนี้เรื่องการให้ไปพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนั่นแหละถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างเงี้ยนะได้ยินทั้งเสียงนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อง่ายว่ามันเป็นคนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านถึงบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อมันก็อาจจะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอาคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโดยต่อมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกทีนี้พูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะ
พูดให้คนอื่นนะก็พูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าร้ายคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อย่างนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะเอาเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะเข้าใจไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะอย่างพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่อะไรออนไลน์นี่นะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีนี้อ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนั่นนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นนะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยที่พวกโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พออ.นะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นนะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่าอย่างไรเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างเงี้ยนะลองฟังพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะ
ต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกอาตมาไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยานอย่างนั้นก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพระเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพระเจ้าฉลาดพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็อันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมในไม่เมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนั่นนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนั่นนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะอย่างเนี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะมาจากซี่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะดิจากก็พูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาจําเอาคํานี้แหละย้ําๆเนี่ยว่าเราดูหนังดูละครทําไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นน่ะกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะนี่นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นก็เรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟกนิวเหรอเข้าใจอย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าพวกเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นเขาเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูซิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหงน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเราในกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำวงน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียหายเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมเนี่ยหมายถึงว่าอันนั้นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้โดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละอันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีเนี้ยพอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเขาถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไรเนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเรา
เขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็นะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละนี่แหละอันเดียวนี่นะตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นละกันตั้งราคาตั้งแต่รุ่นอ่ะ 5,000 คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเรานี่นะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมเราต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรแต่กินไม่หมดนี่นะโพชเนมตันจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนนึงคุณจะลดได้สามสี่กิโลเลยนะคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120-130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง 20-30 กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่มีระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างน่ะคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างน่ะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ก็พูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อจิเลสไม่เข้ามาไม่มารบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรา
นะเราก็ตั้งใจทํามาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้

0: การเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจสนใจเรื่องคนอื่นนะคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจสนใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างหนึ่งนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่มันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้นะอันนี้ตัวเองเล่นตัวเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองพอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทําไมอย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะกับเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทําแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทําไมไม่หลีกทําไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทําไมต้องไปชนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้สมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นั่นนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะแปลว่ายังไงแปลว่ายะสะปะปังปะปังยะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปะปะแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำใจให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรที่ว่าย สะปะปังกตังกมังกุสลินแล้วไม่เหตุสู้มังลงกรรมปปาติ

อภามุตวันยันติมาอภิวาทนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นเห็นไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

0: บุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ยายคิดเลขผิดๆถูกๆก็ลูกดูกลายเป็นล่อตั้ง 7-8 หมื่นสงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลย
2: โหยายไม่เป็นหรอกค่ะยาย
1: ไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดๆถูกๆสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
2: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกๆผิดถูกผิดสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
3: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
1: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
3: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวแค่ที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
2: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพาคุณยายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงค่ะว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
4: นี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะ
3: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
1: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
3: โหหนูก็เล่นไม่เป็นค่ะยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
1: โอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
3: โอเคค่ะ
0: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
3: wow. นี่ไงคะเทรนเนอร์ป่องสว
5: ั
3: สด
5: ี
3: ค่ะเทรนเนอร์ป่อง
5: สวัสดีค่ะมาไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไง
1: หลานสาวค่ะก็จะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะ

0: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
1: ค่ะ
0: นะ
1: แต่ยายเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยค่ะ
0: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
1: ้
0: พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อย
1: ๆเหรอคะได้เหรอคะ
0: โอ้โหผมฝึกมาต้องเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
2: แล้วเทนนิสป๋องคะแล้วที่นี่ค่ะมีมานานหรือยังคะ
0: มีมาเหรอประมาณสัก50กว่าปีแล้ว50กว่าปี
1: เหรอ
0: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเราลี้ภัยมาจนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาเห็นไหมแล้วเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
2: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
0: หนูเล่นเป็นไหมยัง
2: หนูก็เล่นแบบได้บ้างไม่ได้บ้างแค่จิตเดียวค
0: ่
2: ะ
0: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให้
1: แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
0: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำจะได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
2: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะเดี๋ยวต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกฝนที่บ้านต่อนะคะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะ
0: ได้จัดให้เลย
2: ไปกันค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: เสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะนะมันเป็นหลักความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
3: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แล้วต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของ หาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของของตัวเองค่ะ

0: หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเรียนให้ทราบก่อนว่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงก่อนถ้าเมื่อขาเปิดมามีทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยก็กินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยก็จะกินต่อทีนี้การกินต่อเนี่ยมันมีกินได้ต้องสองตัวจะเอาตัวนี้กินก็ได้เอาตัวนี้กินก็ได้นะฮะแต่วิธีที่ถูกที่สุดคือการกินเนี่ยต้องเอาตัวนี้กินนะฮะเดี๋ยวอธิบายขึ้น
2: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
1: ไอ้ตัวนี้กินนะฮ
2: ะ
1: ถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
2: เบี้ยนอกกับเบี้ยใน
1: ครับเบี้ยหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะคุมถึงสามตัว
2: เบี้ยหนึ่งตัวคุมถึงสามต
1: ั
2: ว
1: เขาถึงเอาตัวนี้กลับไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะตามสักหมากจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะสักหมากยังน้อยกว่าตัวเองตัวนี้เขาเรียกเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะฮะมันจะเดินได้1นะฮะทำไม่ดีนะฮะ2 3 4อันเนี้ยความเยอะของเม็ด
2: นะฮะเดินตรงก็ไม่ได้
1: แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
2: โคน
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
2: อัน
1: นี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดิน1 2 3 4 5ตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้5
2: สมมติว่าโคนตั้งนี
1: ่ตั้งนี
2: ่แล้วเดินไปนี่
1: ได้
2: แล้วก็เดินไปนี
1: ่ไปนี่ได
2: ้เดินไปนี่
1: แล้วก็เดินไปนี่ได
2: ้เดินไปนั่นได
1: ้นี่ได
2: ้เดินนี่ได
1: ้ฮะแต่เวลาตอนถอยหลังเนี่
2: ย
1: จะมาถอยงี้
2: ไม่ได้
1: มันต้องถอยเฉียงมันต้องถอยเฉียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ทีนี้เรามาเล่าสู่ถึงม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้นะฮะจำไม่ดีจำตาตรงนี้ไว้1 2ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได
2: ้
1: เห็นไหมเป็นตัวแอลไว้นะม้าเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมก็ต้องทำตรงนี้ก่อนตัวนามเนี่ยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวม้าเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
2: ค่ะอันนี้คือ
1: เรือ ทั้งหมดกระดานเลยจะมีอานุภาพมากที่สุด
2: เรือนี่มีอานุภาพมากที่ส
1: ุดเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดเราทั้งคลองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองไปถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
2: ้
1: มันผ่านเบี้ย
2: ผ่านไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้ถ้านอกจากมันตัวนี
2: ้หายไป
1: ไม่มีมันก็สามารถจะผ่านได
2: ้อ๋อเดินมาชนได
1: ้แต่ว่า
2: แต่
1: เราก็เอาไปแลกกับสัตว์เล็กกว่า

0: เป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นพลทหารกับขุนพลใหญ
1: ่
0: มันจะไม่
1: คุ้นอันนี้คือขุนพลใหญ่อันนี้
0: เรือลำเนี่ยสามารถ
1: เรือลำหนึ่ง
0: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
1: เรือลำหนึ่ง
0: ถึงสี่ตัว
1: ต่อสู้ได้ถึงสี่ตัว
0: ละตัวลำเรือเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
1: นี่เรือ
0: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆสมัยแรกก็เรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจริงก็เป็นฮ่องเต้อะไรเงี้ยนะ
1: อันนี้ขุน
0: ดูการเดินขุนก่อนนะ
1: ขุนอันนี้ก็เรืออะไรนะนี่ก็
0: โคน
1: อ๋อนี่โคน
0: ครับ
1: อ๋อเรือโคน
0: ครับขุนเนี่ยนะฮะมันจะเดิน
1: โคนขุน
0: มันจะเดินได้รอบเลยอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นเองสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเนี่ยเดินได้หมดแต่เดินทีละก้าว
2: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยทุกก้าววิธีการเดินเบี้ยม้าเรือขุนโคนซึ่งก็มีกติกาการเดินที่แตกต่างกันไปผู้เดินมาจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวให้กับขุนซึ่งถ้าพลาดถูกผู้ต่อสู้ไล่หรือโดนกินเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความพ่ายแพ้ในกระดานนั้นขณะเดียวกันก็ต้องหาทางบุกใส่ผู้ต่อสู้อยู่ในทีกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นอย่างแท้จริงเลยนะครับ
0: แต่ก็มีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่กันเขาไปทันอย่างนี้ตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะได้ไหมเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนมันอับภาษาไม่รู้แทนเรียกอับนี่คือเสมอกันแต่ถ้าหากมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยถ้าต้องเอาอย่างเงี้ยไปจับทำอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: เขาเรียกอับเราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรเงี้ยกรรมการดูเขาจะจับเสมอไปทันทีอับนี่คือตาขาวเดินแล้วขาวไม่ขาวเขาไม่มีตาเดินก็เรียกอับ
3: งั้นให้เลือกสองตัวแล้วก็เอาม้ากับตัวม้ากับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัว L ค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
1: ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
0: เดี๋ยวนี้นะผมสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกันคือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วประธานเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธิ์นับถ้าอย่างเงี้ยนับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
1: หมายถึงตัวไหนที่ไล่ฮะไอ้ตัวนี้ใช่ไหม
0: ฝั่งนี้ไล่
1: ฝั่งนี้ไล่
0: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล
1: ่64นับยังไงคะ
0: นับคือนับงี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดิน1เลยต้องนับตัวทั้งหมดเลยเขาเพิ่งเริ่มฝึกอะนะยังต้องขาดประสบการณ์ต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่ออะไรทำอะไรนะครับอยู่ปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเก่งอะไรไม่มีหรอกมันค่อยเป็นค่อยไป
3: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับเล็กมันคล้ายๆกัน
1: ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาไปก่อนยังไม่เก่ง

0: เมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้คุณยายกับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮ
2: ะ
1: ฝีไม้ลายมือเยี่ยมยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็นไงนะเอาเชิญเลยครับไปขาขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น
2: ตัวไหนดีจะที่ยายจะรู้ก็เดินนี่มาใช่ไหมอย่าเดินนี่ได้ป่ะไม่ได้เอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรงเ
1: ลยได้ได้เดินได
2: ้ได้ได้ได้นะคะครูทีนี้แค่ที่เอาอะไรแล้วลูกช่วยยาย
1: ปรึกษากันดีๆ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไงคร
1: ับ ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
2: เอาเม็ดนี่นะคะ
1: ครับ
2: ขึ้นไป
1: ขวาขวาขวา
2: ขวาขวามาเนี่ย
1: ผล
2: มาแล้วแล้วทีนี้เราล่ะจะเอาไงดีแค่ที
1: ่วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเม็ดขึ้นไป
2: เห็นไหมอ๋อแล้วอย่างนี้ได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้
1: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเลย
2: แล้วเราก็เอาไม่ได้ไหมฮะได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ได้ไหม
1: ได้
2: เม็ดเดินไปอีก
1: ปรึกษาดีๆค่อยคิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆคิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปลูกขากันดีๆก่อน
2: ถ้าเราจะใช้เม็ดได้ไหมคะ
1: ได
2: ้นี่นะคะ
1: เบี้ยเรียกเบ
2: ี้ยเอาเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็มากั้นเราละยังไงอ่ะ
1: หื
2: มไม่ได
1: ้อะไรเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยเหรอภาษามารุกเขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
2: งั้นเราก็ต้องใช
1: ้เรื่องอะไรกินฟรี
3: แล้วเราเดินยังไงดีล่ะคะ
1: เราก็ขึ้นมาไปเลยค่ะครับอย่างนั้นแหละ
3: แล้วต้องเดินยังไงต่ออ
1: ืมเบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เลยเขาเรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได้
2: เขาเอาโคนมาแล้วเขา
1: ถามอีกไหม
2: ถามเรื่องแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกคะอาจารย์
1: เบี้ยไล่โคนเลย
2: นี่นะฮะ
1: เบี้ยไล่โคนเขา
2: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
1: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
2: ค่ะแค่ที่เราสิยายยังไม่ค่อยรู้เรารู้จะถามอาจารย์ดิ
1: ที่ออกไหมที่ออกไหม
2: น
1: ึ
2: กออกไหม
1: ท่าน
2: ค
1: ือ
2: ดีถามอาจารย์ดีกว่า
3: เดินตัวไหนต่อหรอคะ
1: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบียดตัวนี้ก็ไปตรงนี
2: ้แค่ที่เบียดตัวนี้ไปตรงนี้ถามตลอด
1: เพื่อกันไม่ให้เบียดตัวนี้เขาขึ้น
2: เบ
1: ีย
2: ดที่มือแต่เขาก็เอาเบียดตรงนั้นลงมาไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
2: น
1: ี่
2: เหรอได
1: ้เหรอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชอบมั่วอีกแล้วเห็นไหม
2: นั่นแหละเอานี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ขึ้นมานี่
3: ไม่ได้
2: อ๋อ
1: ขึ้นได้ครับ
2: ขึ้นได
1: ้แต่เขากิน
2: เรา
1: แล้วก็แพ้ไปเลย
2: เราก็แพ้ไปเลยอ่าเจ๊

0: ิเอาตรงไหนเอาเรือไม่ได้
1: เดินโคนขึ้นไปตรงนี้สิ
0: ขึ้นมานี่โคนโคนผลเม็ดเนี่ยม้ามาแล้วใช่ไ
1: หมเราต้องดูด้วยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
0: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะ
2: ถามมาทำคุณถาม
3: ต้องเลยตรงไหนอีกเหรอคะ
1: ก็ขุนหลบไปก่อนตรงนู้น
0: ขุนหลบนี
1: ่ไปอยู่ในที่ปลอดที่ปลอดภัยก่อน
0: ขุนไว้ปลอดภัยก่อนเอาละเอาขุนไว้ละฉันจะไม่ละขุนหลบหลบบางล่างใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้เหรอแล้วนี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหมได้ไหมคะอย่างน
1: ี้ได้ครับ
0: ได้อาจารย์บอกได
1: ้ต่างคนต่างขึ้นไม่ได้หรอกลูกนี้มันก็เสมอกัน
3: ก็ยังไงต่อหรอคะรู้สึกเหมือนมันอิดอึดอัดอะคะ
1: อึดอัดเลยฮะอึดอัดเลยก็เดินขุนขึ้นไปเล่นอีกตาเลยขุนไปตาเก่า
0: หนูเดินกาหนูเดินเลยลูก
3: ขุน
0: นี่อะฮะ
1: แล้วถ้าเกมนี้เราถ้าเราจะเอาเสมอเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาตรงนี้เรือ
0: เข้าเรือมานี่
1: ต่างคนต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นแล้วตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำกัน
0: ไม่มีช่อง
1: คือเกมเสมอกัน
0: ไม่มีช่อง
1: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่าไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมข่าวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ่มเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ้งมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนเสียงหนูต้องคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้นะสรุปแล้วหมาลูกเนี้ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพ่อดังเขา
0: แชมป์
1: เองแบบนี้เนี่ยสุดยอดนะเนี่ย
4: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบหมาก1กระดานได้สอนให้คนเดินรอบคอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
1: ถ้าการมุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็วแล้วยิ่งผู้สูงอายุจะฟื้นตัวเร็วอันนี้มีแววไม่มีแววเนี่ยผมยังไม่ย่างสนุกแต่ถ้าเขารักทางศาสตร์เนี่ยเขาต้องไปได้แน
3: ่เมื่อกี้นี้แข่งกับแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนที่แบบว่าโอ้โหมีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคุกไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคุกไม่เสมอหรอก
0: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งจักเรานี่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเอาโคนยังไงเอาขุนยังไง แต่ยังไงม้าเดินยังไง
5: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างๆแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
6: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทำการบ้านมีการมาถอดหมากว่าทำไมถึงจะชนะทำไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทำไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทำให้รู้สึกสบายครับ
7: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอการป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามคิดบวกนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้นสำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินําเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะเออคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างเออทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะละเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดาลังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่วไพศาลท่านแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่พันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะตมจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายถ้าเสมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วมันฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะมันให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันนะตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงนะนนทุกข์มีอะไรจะคุยไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมอ่ะตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2 อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1 ตรี สองจากตีไปไงรูปร่างไปไงสามแง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็สามแง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปแล้วท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็อะไรท่านจักคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธสองอย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้มาแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มาสองอย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมีสามเรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบปฏิภาณฉลาดรอดภัยมนุษย์ต้องมีสามเรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะฮะให้เขาครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณฉลาดรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่หลอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันเนี่ยท่วมหัวไหมท่วมหัวได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณฉลาดรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นกะล่อนกะล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่งสองเรื่องแล้ววิชาก็หาเองพระนารายณ์ก็มาพระนารายณ์ก็ต้องคิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดอ่ะไปคุยกับมันก่อนไม่พระรายไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักรักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่สองมือถ้ามีสี่มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระนารายณ์บอกกูจะตัดคอมึงมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกมั้ยท่านกูให้มึงไม่เลิกได้นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมันเลิกมั้ยท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากนะ10ปากซื้อแปลงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็นสี่กรใช่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพอจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยถ้าภาพมิจฉาทิฏฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฏฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ถึงจะมีอะไร มีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาเป็นงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญพอไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำสนเธอไปนอนกับผู้ชายนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดส์ครับระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวน้องผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยแล้วจะคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านเขาเบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระถ้าบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ skill ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว h ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดมันยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าก็ไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7เจ็ดชั้นเอามาจากไหนเจ็ดชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์เจ็ดชั้นอ่ะกี่ชั้น
1: หกชั้น
0: โน่นโน่นคนนั้นกี่ชั้น
1: หก
0: มีอะไรบ้างจาตุมหาราช
1: ดาว
0: ดึง
1: ยามาย
0: ามา
1: ด
0: ุ
1: สิตา
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
1: น
0: ิ
1: มาน
0: าร
1: ด
0: ี
1: ปาระน
0: ิ
1: ม
0: ิ
1: ตว
0: ั
1: สว
0: ัต
1: ติ
0: ปาระนิมิตวัสวัตติอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอธิลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัชิรทัตนะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปไม่เอาเลยทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระ

เยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำไว้นะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกมันหน่อย เพราะนั้นคนเรารู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมหลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแกงไตปลาเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถววัดธนบุรีแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวสึกแล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวสึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวสึกแล้วเขาว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องนะเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊เนี่ยรู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรท่านพระไม่ชอบอะไรบ้างหนึ่งฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่านี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะไอ้ตัวเองทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีไส้บัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำไหลออกทางจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อโอ้โหหอมเยอะๆใช่ไหมท่านมีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปถ้าทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดีนควรจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆนะหอยทางสุราษฎร์นะหอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างนั้นก็หาไปให้ท่านซีถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกะจีรี่ใช่ไหมเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสุภาษิตมยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณะสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมท่าน
ทำแทนพระอย่าไปด่าพระ

ไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระแล้วชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าววันละกี่มื้อ3มื้อพระกี่มื้อพระก็2มื้อใช่มั้ยบางองค์ก็มื้อเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันนึงก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิวพระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่อย่างนี้และจะกลายเป็นจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังฟังอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมาเนี่ยอีแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะให้ตุนแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นน่ะด่าซ้ำด่าซ่าตุนรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็ อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพิษกินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้แล้วข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้ว จะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาเธอลูกมากินด้วยกันในนั้นอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันยังขดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันนี้ท่านไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยอีแจ๋วก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะอยากพูดนะยี่คุณนายคนนั้นไหมฉันจะคนนี้ฉันจะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านสนุกจะตายหาดูตลกท่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็น2เราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนท่านนั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับและที่ที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะและอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจ.มั้ยอบต.ด้วยมั้ย

ถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่ไหมท่านมันต่างกันไหมท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกินร้อยปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกินร้อยปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45ปีเพราะนั้นไม่เกิน45ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยนะท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันนั่นจำเป็นต้องเอาเทวดามาดูพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจักรวรรดิที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นละไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นเพราะท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาไล่ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งศึกนะก็จะศึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครจะบอกหลายๆคนพ่อเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่านะเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กพระสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยเราเรียกว่าเสียงนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อล่ะก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีมันเป็นสมัย127เนี่ยมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บูรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้สองอยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิดสามอยากมีนักท่องเที่ยวสี่อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์ห้าอยากให้มีนักเทศน์และนักเขียนห้าเรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่ห้าสิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่าน

ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาจะบอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแหละความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาจะมาอ่อนเปรียบเพลงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทั้งนั้น 1 นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่นี้ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะฮะแต่สมัยใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วตกคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนินทานได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาคำชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันวะและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุนเพเขาร้องให้ไหมท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเนี่ยเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กบ้านนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาทั้งนั้นแหละท่านโดนลูกฆ่านะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังรู้จะเป็นยังไงงั้นแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบ้านนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทต้องปริญญาไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนค่ะเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะ เลิกเลยจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงลอกก็ลอกขอขู่ไม่ได้ข่มมาทุบหน้าท้องถอนหน้าขายาสลบไปจมูกอ่ะตัวนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันกระโดดเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วเท่านั้นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่ง
ไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆทั้งนั้นหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งตึงตังทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกไหมให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านมันจะไปทำเขานะซวยอะไรก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันไปละกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังเรื่องผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณด้วยเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ฉันเอาน้ำถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินแม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมานะเอารถมาให้เจออย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันใฝ่ของเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันแล้วกัดฟันไว้เรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านดับธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักฝากกันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักฝากกันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกข์รุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆไว้ทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรล่ะท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายๆจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะแปะแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บไว้นี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีพวกเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ทุกลมของกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่
อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าต้องทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเยอะเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรภู่ไอ้ภู่มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งแล้วใช่ไหมท่านสองอะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไว้ไปสาวอกอกกามน้ำรกเชอกเราแสดงว่าเรียนม.4 ใช่ไหมม.4 หรือม.5 อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดอนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วน่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอะไรมาอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือ3บทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูดอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระ2แต่งกลอนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออำมาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุลักให้ท่านเล่นกุลักค่ะแล้วใช่ไหมและจบลงด้วยการกู๊ดบายเพราะเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกลอนสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเราเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณธนวรรณนามสกุลอารีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้และเราก็สืบต่อมานี่คือลูกของท่านธนวรรณอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างเอ๋ยถึงจะต่ำเป็นสัมสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายเครื่องสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นเดี๋ยวนั้นฉันก็มีหนึ่งชิ้นในท่านอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกเบื่อไม่คิดปิดไม่แค้นตายแทนเราได้อาพ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตัวเมียที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด
8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะ

0: ชูเช็ดหูเลือดออกคืออยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็แล้วแต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิทธิพลพระองค์ท่านพระอิทธิพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือน

0: ฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากลอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเรื่อยและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะ
และในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆ เรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซิเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซิเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซิเลียนซ์ขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะ
และในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้าง

และการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร

0: ราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ
1: อ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะ
0: อ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอาคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชิยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชิยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ดก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมไว้แล้วหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I'd like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to offer my appreciation and my gratitude for พระอาจารย์ for having ourEffort to visit our school today. You are most welcome to our school.
1: Yeah. 非常的欢迎您来，然后也是感谢阿江师傅能够有这个机会邀请您，非常的感恩。
0: I would like to briefly explain about the beginning of the school, so the Effort would know something about our school.
1: 校长先简单介绍一下这个学校的起源，所以您能了解一下学校怎么情况。
0: Okay, the Panyapratip School has been set up by the Panyapratip Foundation.
1: 是
0: And the foundation is the owner of the school with Prachan Chiasaro as the chief of the spiritual advisor. The school is a boarding school for grade 7 to grade 12. Yes, the key person who would like to set up this school in terms of the funding of the school is the Grandma Thosi Swachuto, my mother-in-law.
1: 那这个基金会，而且是主要赞助这所学校资金的人是 Grandma， 就是奶奶 Thosi 奶奶啊，也是孔维蒂先生的岳母。
0: Ajahn Chiasaro has been the chief spiritual advisor of Thosi School in Bangkok, which aimed to become the Buddhist wisdom school for primary school in Bangkok.
1: 那阿江师傅也是在位于曼谷的，也是 Thosi 奶奶赞助的这个小学，在曼谷，他也是首席精神导师。
0: And Grandma Thosi would like to have a continuation of the students after grade 6 in Bangkok. So she would like to set up the secondary school in order to accept students who graduate from primary school.
1: 那 Thosi 奶奶先是在曼谷建立了这个小学，然后小学他们毕业之后呢，奶奶又希望他们能够继续在这个佛教这个学校里面学习，所以她又接着为这些学生们建立了这个中学。
0: We all asked for advice from Ajahn Chiasaro, and Ajahn concluded that it would be best to set up a boarding

0: 单的卡。
1: 然后到了晚上大概6点钟，有晚上的1.5个小时的禅坐的时间。
0: ประมาณ6 โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1 ชั่วโมงกว่าค่ะ。
1: 那到了8点钟呢，就学院的学生呢，就回到自己的教室，自习学习。
0: ประมาณตอนเย็นประมาณตอน2 ทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ。
1: 如果是常住的法师或者僧人的话呢，他们就继续禅修静坐到9:30，9点钟。
2: สมาเป็นพระพระจังหวะที่นี่นะจังหวะที่วันนะคะจะนั่งสมาธิถึงประมาณ3 ทุ่ม
1: 晚上是9:30休息。
0: พระจะพักผ่อนประมาณ3 ทุ่มครึ่งค่ะ。
1: 整个中国的这个寺庙，只要是禅宗道场，基本的作息时间都是这样的。
2: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
3: Master, what led him to become a monk in his own personal path into the Dhamma?
4: 阿詹师父想请问您，您自己是一个怎么样的历程出家？然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
1: 好。在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典，这个书籍和经典的内容呢让自己非常欢喜，所以那个时候就会有开始学习，大概是30年前。
0: คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
2: ประมาณ30 ปีก่อน
1: 在中国来说呢不像在泰国哈接触到佛法的机会在泰国是很容易的但在中国是相对来说机会会比较少一些
0: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร
2: ่เท่าเมืองไทย
0: เท่าเมืองไทย
2: ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
1: 那在那个时候还当学生的时候呢看见了佛教的书籍呢经典它的内容呢让自己觉得非常感动
2: ก็อ่านหนังสือเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
1: 可以说它是我们整个人类文明尤其是善法文明的顶峰的成就善
2: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสมที่สุดจงสมที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสมที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
1: 所以感到呢这个事情是值得努力去实践值得努力呢用整个生命呢投入去去实践还有学习的地方
0: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
2: ู้สึกมีคุณค่า
0: คุณค่าไปทำ
2: มา
0: ลองไปทำ
2: แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
1: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面
2: คือผู้ทั้งปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามาตักโลภ

0: 托萨摩哈静静哥去打替阿匡阿古顺替几仔。
1: 这些在我们心里面呢，我们会感到非常非常的不安还有烦躁。
2: สิ่งที่เหล่านี้จะทำให้เรามีตกกังวล
1: 所以需要对

0: 对，然后呢，看。
1: 那在那个时候呢，因为那时候年纪比较小，所以也是因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢，感到没有方法来解决。当碰到了佛教的这个修行体系以后呢，感到是遇到救星一样的，是个非常好的，对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路。
0: 从未来样本弄有个卢斯米，米托那个
2: 你
0: 米，
2: 啥说的？你为多少问？
0: 没，一直在那个没米维蒂根在哦在东南带那个那个，可他妈带领那个啥带菩提巴啥啥
2: 菩萨萨萨
0: 菩
2: 那？
0: 萨萨那然后个卢斯把他在卢斯
2: 没汤哦，
0: 来看。
2: 猜。
1: 当然，这件事情做起来，你不去做的话，你不会知道它有多难；去做的时候，才会知道，实际上这件事情是要付出很大的努力的。
2: ก่อนที่ยังไม่ได้ทำคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
1: 因为这个烦恼贪嗔痴，我们跟他相处太久了。
0: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
1: 它几乎就成了我们自己的一部分，
2: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
1: 所以我要对它进行，处理的话呢，经常要痛下决心才行。
0: อยากสมมติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
1: 我去出家的时候呢，在江西的云居山。
0: เพิ่งปวดใหม่ๆที่ยินจูซานที่จังหวัดจางซีครับ
1: 当时还是一个年轻的居士。
0: ก่อนจะปวดนั้นก็ยังเป็นโยมอยู่ครับโยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
1: 拜见我的戒和尚一乘长老。
0: พระปวดให้เป็นชื่อพระอีเฉิงครับ
1: 他问我为什么要出家呀？
2: เขาถามว่าทำไม
0: มาปวด
2: มาปวดค่ะ
1: 我说我们应该向佛陀学习，应该未来成就像他一样的圣果。
0: ท่านบอกว่าเรารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องทางที่พระพุทธเจ้าสอน
1: 他说啊，这个成就佛陀圣果、阿罗汉圣果，这是会痛的。
0: แล้วก็พระอิชฌ์ตอบว่าอย่าเป็นอย่ามีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
1: 当时我很讶异，问为什么会痛呢？
0: ท่านก็รู้สึกงงงงอยู่ไอ้ทำไมเจ็บทำไมปวด
1: 那么他说，您看那个大殿里面的佛像很庄严。
2: ดูพระพุทธ
0: พระอิชฌ์ตอบว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในสักลาดูดีดูงาม
1: 他说他是那是什么做的？
0: อันนั้นทำจากวัตถุอะไรครับ
1: 我说是木头雕的。
0: ทำจาก
2: ไม้
0: ต้นไม้
1: 我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像，在中国很多。
2: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
0: พระพุทธรูป
2: พระพุทธรูปไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จีนจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
1: 他说一个没有人尊重的、没有人礼拜的木头，又把它雕成一个有人礼拜、有人尊重、受人尊重的佛像，这要挨很多刀。
0: ครับจะต้นไม้ที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครน่าถือเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพมีคนน่าถือต้องถูกมีดจิ้งเยอะมีถูกมีดจิ้งเยอะ
3: อะไรนะ
2: แก
0: แก
2: ่ถูกมิแก
0: ่ถูกมิแก่

0: 也有可能顿买扁奔差不多就都感觉、
1: 那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊，他要把它多余的一刀刀要把它削掉，
0: 替讲顿埋坦奔帕布的路呢，劳动财密打替了给替行替没张变，快快给黑昂啊！
1: 挨了很多刀以后呢，他才能变成佛像。
2: 然后就给了，成真的变帕布的
0: 路，
1: 所以这个过程是会痛的。
0: 老板，你一个个接，
2: 喂，
0: 好。
1: 那这多余的是什么呢？
2: แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นมันคืออะไรล่ะคะ
0: สิ่งที่เกินคืออะไรนะ
1: 多余的实际上就是我们的烦恼
2: มันคือวิตกกังวลของเราค่ะ
0: กิเลสนะ
1: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分
0: คืออกุศลที่อกุศลก็คือโมหะโลภะโทสะ
1: 所以在这个修行的用功的过程中呢，要经常提起精进，断除这些不善，他有的时候是要有很强的毅力的。
0: ก็คือระวังปฏิบัติธรรมระวังปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสก็เราก็ต้องมีจิตนาค่อนข้างแรงต้องมี
2: จิตใจแข็งแกร่ง
0: จิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ
1: 但是经过这个过程，他整个生命呢，佛陀告诉我们会得到新的升华。
0: 那么人家那往他接那个那把，接在老家帕特纳，
2: 老家米奇林买。
1: 我的介和尚给我讲完这个以后呢，心里面很受启发。
0: 人家พระอิจฉันก็คือพระที่ปวดท่านนะแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ท่านก็รู้สึก
2: มีความรู
0: ้มีความรู้ใหม่มีความของขี้ใหม่เปลี่ยนความขี้อีกรอบหนึ่งครับประมาณนี้นะครับ
3: โอเคเดี๋ยวจะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวจะมาถามข้อสุดท้ายว่าความเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าso this morning I was, heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks. So I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nuns. So I'd like to know how is Buddhism becoming more popular? Is it how easy or how difficult is it to become a monk in China?
4: 阿江师傅说，今天早上听到您的寺院有120位僧人啊，想加起来，然后其中有很多年轻的沙弥啊，还有成为戒尼啊，那阿江师傅想问，在中国现在佛教是更加兴旺了吗？更加流行了吗？然后成为僧人困难吗？还是容易吗？想请您介绍。
1: 佛教呢，在中国这十几年进步还是很大啊，整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候，二三十年前呢，要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了，就变得容易了。
2: ก่อนที่ก่อนที่20-30 ปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธพุทธศาสนาแต่ว่า
0: ช่วง
2: ภายใน10 ปีจะมี IT
0: ใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นโดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่าศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10 ปี
1: 想要成为出家的比丘和沙弥呢在寺院方面没什么问题，很容易，只要他的，就是认知，对于出家的认知还有发心是正确就可以。
0: ยาเป็นบทเป็นพระเลยบิคุณีที่ประเทศจีนจริงๆแล้วง่ายก็คือสมมติเรามีจิตนาถูกต้องเรามีความคิดเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ
3: โอเคต่อไปเจสสิก้ามีคำถามอะไรฮะเจสสิก้าถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆนี่ก็ได้แต
5: 您觉得这个学校怎么样？
1: 非常好。这是一个，刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校。那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
2: เมื่อกี้เจสสิก้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเยียนจินบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
0: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
2: เป็น
0: น่าเคารพ
2: ใช่น่าเคารพ
0: แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็ทำพระอาจารย์ฉายาสาโลแล้วก็คุณยายทอสีนะคะ
3: ผู้เบิร์ดมีคำถามอะไร
6: หนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
3: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
4: 问题是如果您
3: You know, if you translate back into English, and I'll translate into Thai.
4: Okay. 那如果你在受苦的话，你又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
1: 受苦。
4: 对，就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
1: 是学生提的问题。
4: 学生提的问题。
1: 那要看是哪一种情况。
4: It depends what kind of situation.
3: แล้วแต่ทุกเรื่องอะไรบ้าง
1: 因为这苦啊多种多样
4: Because we have all kinds of sufferings.
3: เพราะทุกมีหลายอย่าง
1: 是心灵上的还是身体上
4: So the 受苦是心灵上还是
3: Okay.
4: It's a suffering.
3: แต่ไงตามคำถามไม่ชัดเจนผ่านข้อที่สอง I said it wasn't a good enough question we go on to the next one and,
4: 阿江师傅说问题不够好下一个问题
6: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความทุกข์มากได้บ้างคะ
3: How do you deal with it when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really you feel a lot of suffering because of this.
4: 如果在一个地方你又不喜欢那个地方也地方的人你就非常烦恼那应该怎么做呢怎么处
1: 啊那这个也需要看具体的情况。有的时候呢是环境的问题或者是他人的问题那有的时候是我们自己的问题不一定这个方法没办法固定哈如果是我们自己的问题呢当然主要要从改善我们自己来解决自己的心理的不愉快那如果是环境的问题呢也可以通过人际关系的一些调和哈来缓解这个环境对我们的压力。
4: It depends whether the suffering is really causing by the environment or the people, or it's our own fault. If it's our own fault, so we should develop ourselves. And if it's because other

0: people and the environment. We should develop our social skills to be in harmony with others.
1: ถ้าเราอยู่ในสถานที่เราอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั้นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่าไม่เป็นทุกข
2: ์还有一种情况是确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开，那这个怎么办呢？哎，佛陀经常教我们就用如理作意的方法来，解决这个问题。
0: Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do? Is that the Buddha always taught us to use our right view.
1: ในบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
2: 所以在经典里面经常有佛陀要求发心修行的人忍受寒暑文盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦那么第二种呢还有是忍耐呢人就是友情的就是说人们的这个对自己的不友好
0: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should, you know, be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors.
1: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตและที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
2: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住慈悲喜舍这个就是解决一个是让我们的心里的耐受力会更好慈悲喜舍的修习如果是有努力的去用功的话呢我们对于外界环境的对我们给我们造成的苦我们的内心的耐受力会更好那另外一个呢因为我们修习慈悲喜舍我们也会让这个环境更好不会因为我们的行为给别人带来快
0: And so Buddha often taught us to learn develop and you know equanimity all these things to make us more develop the capability become more patient endurance and this not only can make us to be better endurable to unfriendly environment and also make us a better person so that we can become make the environment better becoming a better person
1: ในการที่เราจะอยู่ที่ความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วย
2: Okay,
1: so thank you. Maybe come time to Sutai, and I'll jump. อย่าดูว่ามีคำถามสดๆตอนนี
3: ้อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหาจากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิดแล้วหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
1: So this person, sometimes people come to them with their problems, and then they feel very burdened by other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them. Then,
0: 最后一个问题，有学生问，就是经常有朋友们来找他，跟他倾诉，这些朋友们自己的烦恼，因为这种事情多了之后，他自己也会觉得非常痛苦啊，应该怎么处理啊？因为对自己处理不了，然后别的朋友们又很痛苦，他又帮不上，所以应该怎么办？
2: 是，那这个也是很复杂的。因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样，当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师父在这里，如果我们有人倾诉，给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师父，请他给予一个意见。
0: Again, it's a complicated, and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tianlanzhang here. So next time you have some problem you cannot solve for your friends, you can bring it up to Tianlanzhang.
1: ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชัยซาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งสุดท้ายขอให้แรงปัญญาในการถามหน่อยข้อไหนข้อหนึ่ง
4: ครูก็ได้นะครับที่เชื
1: ่อเนี่ยDid you hear?
0: 他这是位老师啊，他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的啊，然后在您出家以后修行之后您的行为前后有什么改变吗？
2: 在思想和行为上肯定都有改变，在十几岁的时候呢，年轻的时候呢很不懂事了，就那么出家了以后，他有一系列的戒定慧三学的训练，但我总感到自己做得不够好，还在努力当中。
0: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have sila and samadhi and banya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very good.
2: 在没出家以前呢。也吃也杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
0: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, yeah, and had lots of defilements.
2: 因为我们在农村，
1: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทั้งทางพฤติกรรมและทั้งทางจิตใจ แต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่ยังจะต้องกล่าว
2: 还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时自己对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向没有确定，所以处于一个迷茫的不知所措的状态。
0: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
1: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
2: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边东边被风吹到西边就是西边
0: So my map like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
1: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
2: 就了解了佛陀的教导，还有做了一定的实践以后呢，就这个船呢，它就有一个非常确定的方。
0: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice, I felt my boat slowly had have a clear direction.
1: ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
2: 虽然这个船在继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹的东边倒西边倒的那是有本质的不同。
0: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenge and difficulties. However, it's a totally different the game compared with before. There's no direction, no anchor.
1: แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมา
5: สาธุ
1: แล้วท้ายเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่แล้วจากนี้หลายวันอาตมาจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์สงสารข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงษ์ในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่สองก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินธุดงค์วันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนี่บนไปชั้นแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนอยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยกุสินารา ก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตรงนี้

เวลาผ่านมา1ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ให้ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงต่อก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18-19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราหรือจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นนี่วันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วจึงขอเล่านิทานที่เก่าที่ชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัตถญาติแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสูตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักศิลาทักศิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณาทีนี้คุณหมอมีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพร อยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักษิณา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกคำว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้นพอเล่าให้พอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช้ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าๆเป็นต้นนี่คือความคิดของปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอน
ทุกสิ่งทุกอย่าง

ป็น วิญญาณรักษาโรคคืออวิชชาน ั่นในปีใหม่นี้จึงขอฝากขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เตือนตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเราก็กำลังสงสารตัวเองยังกลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เนื้อกิเลสอยู่เสมอบางก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาถึงทำไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้

เตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ใน

ความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์และนั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

พระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิ

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลา

ที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นน่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนได้กันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆสมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักซ์ออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวนิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือจ๋าบอกเลยว่าจ๋าไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็คือเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราอะไรเงี้ย
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาดหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาดเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาดเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยและเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาดเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
2: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปยังชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำเขาจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะอ นอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรอะไรเราทำนะฮะ
4: ฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างๆให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

0: ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยยังเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาดเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลิงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปเราก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาดวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาดแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาดหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาดทั้งนั้นหัดลีลาดเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียน

0: ลีลาดวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้หนึ่งลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาดไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วไป
1: คนที่จะเต้นลีลาดได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาดต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาดแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
2: รูปร่างและเต้นลีลาดมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
3: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาดจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
4: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอยากเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
2: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาด
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาดเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทํานองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกําลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล้าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนต่ายเส้นลวดไหมเวลาต่ายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้ายสามเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าวหนึ่งถอยขวาหนึ่งแยกสองชิดสามตรงมาสี่แยกห้าชิดหกแล้วก็หนึ่งใหม่เอ้าผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งยกสองสามสี่อย่าแยกเยอะห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามหนึ่งดีสองสามหนึ่งอย่าแยกมาก

0: หนูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาศเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาศไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาศ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยยังมีฝนได้กระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับรับลมมรสุมช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้คลื่นลมยังมีกําลังแรงได้อยู่นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาวโดยมีฝนตกหนักมากทางด้านนครพนมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่9สิงหาคมในเนื้อความเนี่ยพูดถึงว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้รับคลื่นลมเนี่ยก็พร้อมลมมรสุมมันพัดแรงนะครับก็คือลมทางด้านทะเลดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้แต่เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนว่าคลื่นลมเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนเนี่ย2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยมากกว่า3 เมตรเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยประมาณ2 เมตรอ่าวไทยตอนล่าง1-2ถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2อันนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มีฝนไว้นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือฝน 70% อาจจะเมนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ติดประเทศลาวพวกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-35 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะหนักมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนครพนมนะครับแต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-33 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-37 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ในทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 20% นะครับในตอนบนพวกเพชรบุรีประจวบบริขันชุมพรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 30% นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อืมอ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรควันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระบุ๋มครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องกระบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนนะครับเราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกได้ว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะเป็นของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานๆนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพรุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทอง
1: ครับโดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับประวัติครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ๆซึ่งทุกคนก็อาจจะต้อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการมีคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหม
1: คะใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ผู้ชมทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศเลย
0: ยังไงเอ่ย
1: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึ๋งปังแข็งแรงอยู่นะครับเรามีความต้องการกับเราแล้วเราให้เขาไม่ได
0: ้
1: นะครับก็อาจจะปัญหาของคู่ครองเราเนาะเกิดความไม่สมดุลกันในชีวิตสมรสได้อันนี้ปัญหาแรกและปัญหาหนึ่งนะครับ
0: เป็นปัญหาลำดับแรกที่หมายถึงคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือผู้ชายจะยังมีความต้องการอยู่ในช่วงวัยที่ผู้หญิงเป็นวัยทองใช่ไหม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: นั่นแปลว่าวัยทองก็มีผลกับ
1: ปัญหาทางเพศเลยของชีวิตคู่ของเขาแล้
0: วแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่าง
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: ตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทั้งที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาหาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วยบางทีใช้ในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของ การโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละ นะฮะแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆงานมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกันอาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
0: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
1: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
0: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
1: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
0: แล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอื่นไหมคะ
1: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
0: ่
1: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
0: ่
1: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
1: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
1: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดนึงก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
0: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงอายุเริ่มต้นอยู่ที่อายุเท่าไหร่อ่ะคะ
1: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือหมายถึงเรื่องเพศ
0: หมายถึงเรื่องวัยทอง
1: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนวัยทองเร็วนะครับ
0: อ๋อค่ะเกิดจากอะไรอ่ะคะ
1: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าตัดน้ำมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกสูญเสียไปกลายเป็นวัยทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจจ้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยเฉพาะเกิดวัยทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจนถึงเป็นวัยทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
0: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่าง
1: เงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร
1: ่อันนี้บางคนอาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับ
0: วัยทองนี่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
1: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาในเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่านะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนพอทนเสร็จปุ๊บเราก็เป็นหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อนะมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
0: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
1: เช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง นั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
0: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
1: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดในกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะนะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
0: จะต้องมีการเจาะเลือด
1: ใช่ด้วยการตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่2อาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยา

0: เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอเห็นไหมเจนว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหมายถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
0: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการไวทองแต่ดูแล้วอาการไม่มากนักนะครับดูแล้วจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะคะปัญหาของตัวเองไม่มากนักไปหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
1: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
0: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยไวทองด้วยทานยาวเลยครับ 5-10 ปีเลย
1: โอ้ยาวมากค่ะ
0: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะทานยาทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5ปีหรือ10ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันนี้ค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
0: ส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยานะครับ
1: แล้ววัยที่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอ
0: ได้เลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหงุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ
1: คือหนูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
0: ปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก 30-20 ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศหงุดหงิดเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
1: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
0: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับตัวอย่างเช่นอาจจะทำเพศบำบัดนะครับ
1: เพศบำบัดเป็นยังไง
0: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
1: แล้วหนูหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่องการ ออกกำลังกาย
0: ปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยถือว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
1: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
0: เน้นมากเลยในปัจจุบันผมถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันนึงเนี่ย30-45นาทีต่อเนื่องอาทิตย์นึงอย่างน้อย 3-4 วันนะ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
1: แล้วก็จะมีสุขภาพ
0: ตลอดไปนับจากนี้นะครับจะสุขภาพจะแข็ง

0: แรกเลย
1: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็เห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนั้นเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้จึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้นะฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวลนะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฑมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือ2ข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้า2ข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

ราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี้ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็น

0: อันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็นเส้นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อยากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่าเราเป็นยายถึงจะเป็นยายตอนนั้นมีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่เอามาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
1: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร
2: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกเนี้ยครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะช่วยป้องใช
1: ่
2: ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
2: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
2: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำแล้วอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
2: ใช่
1: แต่แล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับ แต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: ปกติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่มีปัญหามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับ เสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับ แต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการ

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยก็ต้องให้คีโมอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTubeนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆค่อยๆถ่ายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นไหมมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยมันมีส่วนทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทำนี่เขาก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไร

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในช่วงข้ามคืนอะหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20 ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงและทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงๆเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูและไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่าง

0: ก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะยังมีคุณค่าจริงๆอะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อะถ้าเป็นหนังสือถามมิติอะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยนี่มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อะเขาแบบเขาความที่เขาอยากดูมากอะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาบอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: คือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รบกวน
2: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือค
0: ่ะค่ะรบกวนนิดนึง
1: อุปกรณ์
0: มันเยอะ
2: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
2: โอเคได้
0: คุณค่ะ
2: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
2: อ่ะเชิญทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
3: น่ารักเด็กๆชอบฟังนิทานมาก
0: ใช่ไหมคะ
3: แล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคและพอจริงมามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วยไป
0: ฟัง
3: นิทานไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าเราไม่มีแหล่งก็สามารถ
0: ไปได้ค่ะจริงๆก็มี
3: ได้หมดค่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
4: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกลับที่บ้านด้วย

0: 땀을.
1: เก่งมากถูกต้องเลย
2: ต
1: ั
2: วอะไรล
1: ู
2: ก
1: ตัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่พร้อมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กับผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทําแบบนั้นใช่มั้ยแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
3: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสําหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
4: ครับ
3: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกําลังกายด้วยกันครับ
4: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
3: ใช่ครับ

0: ช่างสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กเด็กก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยๆทุกคน

จึงกล่าวเป็นแร่เท่าจราตาชูชกนั้นชมนกชมไม้ก็คือกล่าวตอนที่อจุตฤษีได้พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรชมเขาวันนี้เท่าจราตาชูชกและอจุตฤษีนั้นได้เดินทางมาถึงที่พระรามราชนิเวศที่ค่ายพระราม6ก็อยากจะมาเชยชมความสวยงามของวังมฤคทายวันของสถานลานบุญมหาชาติตรงนี้ก็กล่าวเป็นแหล่พรรณนาชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาดังนี้

มาฆ่าคบยายละนะตนเกตตนแก้วนั่นเรียกอะไรนะตนเกตตนแก้วที่ตั้งข้างหน้านี่เขาเรียกต้นอะไรหรือเขาเรียกต้นกล้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเขาเรียกว่าต้นเทียนชัยแม่ดูผิดตาลำต้นตั้งอยู่ที่กลางประชุมลำต้นมันตั้งอยู่ที่กลางประชุมแลเห็นเป็นพุ่มแต่ใบมันยังไม่หนาแลเห็นเป็นภูมิโยมที่นั่งข้างๆติดภูมิกันหรือยังเห็นทำตาปิ๊บๆทำตาละห้อยซะแล้วสงสัยก็คงจะง่วงกันหมดแล้วกระมังนะนะมันตั้งกันอยู่ที่กลางประชุมเห็นเป็นภูมิสังเกตดีๆนะใบมันยังไม่หนาใครเนาะปลูกมาแล้ว

ปลูกให้ถูกต้องปลูกต้องติดต้องติดกันไว้คงไม่บังครับใคร

ธุไม่บังคับกันเนาะตรงนี้นะตามแต่ศรัทธาเนาะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครคงจะลืมเอากระเป๋าตังมาเนาะแต่ถ้าคนไหนลืมเอากระเป๋าตังมาพระก็ไม่ว่าสกิดยืมคนข้างๆก่อนแล้วจะกลับบ้านได้ให้ดอกวันนี้1ปี1ครั้งจะได้มีการจันเทศมหาชาติงานใหญ่โยมมหาชาติไม่ได้จะจัดง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ว่านึกจะจัดขจัดกันได้อาศัยหลายอย่างเขาบอกว่าเหมือนที่หลวงพ่อกันชุมชกหลวงพ่อธรรมครูสุนทรสารวัตรีท่านบอกมหาชาติจะจัดเนี่ยมันจัดยากมันจะต้องมีมหาชอบมหาช่วยมหาชนเสริมเข้ามาด้วยนะพวกเราท่านทั้งหลายต้องชอบต้องให้ความสนใจในเรื่องราวเนื้อความมหาชาติอันนี้เดินมาให้ที่ธรรมาสเลยใช่ไหมเนี่ยติกันเทศอันนี้อาศัยในยามเนาะอาศัยในยามแล้วนี้เป็นของพระแน่ๆเนาะชัวร์ละอันนี้นะถ้าติดพุ่มอันนี้เข้ามูลนิธิอันนี้ถ้าใส่ในยามจะเป็นของพระเนาะสาธุอย่าได้เจ็บกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะแม่นะติดมา100ขอให้รวยกลับเป็น1ล้านสาธุนะโยมที่นั่งๆกันอยู่ไม่มีใครสนใจจะมาใส่ยามพระมั้งเหรอโยมกล่าวมาตั้งแต่แล้วเนี่ยนะบอกทีมงานนะวันนี้มาเทศในกันที่7มหาพลนะเดี๋ยวลงธรรมาสแล้วติดไม่ได้แล้วนะถ้าติดบนธรรมาสได้ก็เรียกว่าบูชาธรรมเนาะสาธุโขนโมทนาตามแต่กำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายติดพุ่มก็ได้ติดยามก็ดีนะโยมนะตามแต่สะดวกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะโยมนะคิดเงินได้เงินมากองคิดทองได้ทองมาตั้งให้ลมเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนหลังจากที่เท่าชราตาชูชกนะได้มาพบอจุตฤศีอจุตฤศีก็พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรพาขึ้นไปบนชะง่อนเลยชะแง่ผาโหโยมกลามาดลุกมาแล้วนะสาธุประธานมูลนิธิเนาะคุณโยมกลามาดที่ปินซอยสาธุโอ้ยเข้าใจติดกันเทศนะเนี่ยแบงค์สีม่วงซะด้วยหมดห่วงหมดใยเหมือนกับเจ้าภาพเนี่ยสีแบงค์สีม่วงเนี่ยแบงค์20โยมบางครั้งเห็นแล้วก็ยังเหี่ยวใจเนาะเขาว่าแบงค์สีเขียวเหี่ยวใจแบงค์สีแดงหายแคลงใจแบงค์สีม่วงหมดห่วงหมดใยนะแต่เป็นแบงค์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะขึ้นสวรรค์ทันใดก็ต้องเป็นแบงค์สีเทาๆลองดูเจ้าภาพใหญ่คนไหนจะดีร่วมบุญกันนะโยมเนาะสาธุสาธุอจุตฤศีก็พาชูชกไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาที่บอก

ยังหนทางบรรคาว่าถ้าไปทางนี้ได้พันพบกับสิงสารสัตว์นานาชนิดไปทางโน้นจะได้พบกับกินรีกินนอนไปทางนี้จะพบกับสะอโนดาษสะโบกคลณีลิงข้างบังชนีลิงกวางละมังสายทั้งหลายก็ได้พบแต่ถ้าเกิดไปทางนี้อาจจะเป็นทางลัดไปทางโน้นจะเจอกับภูเขานานาพันนานาชนิดอีกทั้งยังมีอสรพิษมากมายอจุตฤาษีก็บอกจูชกครบถ้วนกระบวนความเพื่อที่จูชกจะได้รู้หนทางไปพบกับพระเวสสันดรหลังจากนั้นจูชกก็แสดงความเคารพคือการขอบคุณนับถือเป็นอาจารย์ทำการเวียนประทักษิณหรือเขาเรียกว่าบนทำความเคารพ3รอบเวียนขวา3รอบแสดงความเคารพอจุตฤาษีแล้วก็จลลีเดินทางไปยังอัฏฐา

พรมมณพันธุอันว่าเถาทลิเชชาติพงพาวพารัตวชโคตโคลพิคาจันสุตวาครันได้สดับสารพนักศิษย์สิ้นสงสัยโซมนัสปราโมทน้อมเสียนสิวโร

เดินปราทักขินังกัตตวาเท่าก็ด้อมเดินกระทำประทักษิณสิ้นตาติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลางบายพิมุมุ่งพฤกษาสำเนียกเนินสลายไปโดยอุดรทิศสาทลมักระมัดกายผู้เดียวเดินสันโดษได้ในพนัดแดนดงแสนกันดานเห็นแต่พรายพลึกษาสารกับเสือสีสรรพสัตว์นิกรอันร้ายการเวทสันตโรอันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมาให้สวรรค์

เสนายอมรินทรสุราสมบรมนิวาสสนสถานเทวนรมิตรสถิตณประเทศที่ใดปักกามิพรามก็รีบร้อง

ถึงคราวต้องลาจากกันไกลจากไกลนะไม่ใช่จากจรจากไกลไม่ใช่

หนูสอนให้ผิวผ่องพูดประดุจจันทรให้โยมท้าวรวัฒนาให้มีปัญญาดังพระสารีบุตรให้ผิวผ่องพูดยืนนานท้าวรและพละกำลังให้โยมตั้งมั่น

รวมกุศลฟังเทศวันนี้อิทธิต่างอรุปาทที่ตั้งนายโยมสมดังที่พระอวยพรนันที่ออกจากอกดับนรกคลายร้อนหยุดพิแลพรจะลดคำพีในอวสานเป็นการสิ้นสุดย้อนหาสมมุติหยุด

ในท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญมหาวรนาธิดามหาผล80ประคาถาในเวลาขอยุติลงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการะ

ที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่าย

0: างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิมันเดอะไดอารี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook

หรือว่าตัว LINE Application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือการที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ว้าวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ย

0: อยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
4: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
0: ครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
4: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้า อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
4: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

on the series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชย

0: ความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ท ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์

cost leverage นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปิ่นทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิภานิรันนุชเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิภานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำ

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณ ถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณ ถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตานางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าสีทาราถือเป็นบุคคล

สำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทยเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21 มิถุนายน 2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15 พฤศจิกายน 2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตรการจิตตรการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mod ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกตสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัท4แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาด้านมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัศน์และครอบครัวสวรรค์พันทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

กอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาจำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงณัฐกิตตาเท้าโสมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัชสาไซงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลงณโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะและณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงพัทธิราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จากเหตุ

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: พี่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนพี่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยว

0: ลาก่อนโอ้ย
1: โอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
2: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
0: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
2: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
0: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
2: มหาวิทยาลัยเหรอ
0: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
2: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
2: เจริญพร
3: ขอยิ่งชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
4: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
0: โหสุดยอดไปเลยครับ
4: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
0: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

แล้วต่อมาก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้เขาไปพริรีฮีทเนี่ยพอจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตี๋ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยถ้าก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชียวท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาเพิ่งจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลแล้วพระตาพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาทำไปดับเทียนชัยที่ท่านถ้าก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึก

รถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับเธอช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกับบนสะพานท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาท่านนั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาข้อไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือ3ศอกแก่ๆแล้วท่าน3ศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวหลวงปู่พูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้2รอบนะท่านนะพอร้องไห้2รอบแล้วใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญว่าคนบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นคนใจดีท่านปรับสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับศีลเนี่ยนะหน้าสวยปากสายใจสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะปากสวยท่านพุทธังสรณังคัจฉามินอบน้อมเวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าสายใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิบงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณยิ่งพระคุณต่อใครต่อลูกหลานเพราะทำบุญแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและแสดงกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะกล้าลงมือเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านพระครูพระจันทร์โสพลชอยสนนท่านละไว้ในที่หมายว่าปิงวังยมนาฏคือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนมีที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำแปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นลักษณะของน้ำแล้วมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจกว้างเอามาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้เชื่อกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นร้อนอกร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับทุกข์ตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานอภุดไปอภุดไปกินน้ำไปด้วยไป
กินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่านเป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างน้ำปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบสัตว์คบกับใครครบจริงไม่คบต้องไม่คบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบกับใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็ดีใจว่าใจจริงคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นเพื่อโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลกตะแรงคบแล้วก็ซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจที่ได้คบคนนี้โอ้โหดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนักอย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เอียงเพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เอียงเพราะกลัวตัดสินได้ตามความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เอียงเพราะหลงต่ออามิสสินจ้างหรือปราศจากความรู้พระพุทธเจ้าต้องใจจริงเขาจะนับถือเอาไปพิจารณาใจหนักจะนั่นคือละมีความตระหนักฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครเขามาพูดที่ระดับต่ำก็ฟังเขาไปก็ฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้หรือสิเดี๋ยวก่อนนะใจหนักๆเอาไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอำเภอหนองบัวอาตมาก็ไปในฐานะเป็นคณะกรรมการภาคสมัยนู้นแล้วท่านไม่สบายเมื่อตอนนี้หรอกต่อมาก็ส่งพระครูไกรวัดนครสวรรค์ไปเป็นเจ้าอำเภอต่อมาก็เป็นเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีหมอท่านแพงนะมีหมอท่านทำจากเหล็กขอบบาดที่บาดมันพังแล้วปฏิบัติหมอแล้วถ้ามีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบ้างที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาถ้าก็ลงยันด้วยนะด้วยเหล็กขอบบาดถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาดส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่ทีนี้ขอบบาดเป็นสแตนเลสท่านเหล็กขอบบาดไม่มีความหมายเป็นบาดหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้บาดสแตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำบาดสเตเลตก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาดเขาเนี่ยแล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาดสเตเลตเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะทรงมันป้อมมากมันป้อมแค่ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาตรทำไปละทำไปกระดุมชินไว้ข้างนึงเวลาเปิดบาตรมาแล้วนะบางทีพลัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาตรก็ห้อยอยู่ข้างบาตรนั่นแหละใหญ่เกินพระวินัยใหญ่เกินกระเพาะบาตรเนี่ยเขาทำให้ขนาดเท่าหัวกะโหลกกับกระเพาะเท่านั้นนะสองกะกะโหลกกับกระเพาะจึงไปทรงรูปบาตรแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาตร

การดูสนิมบาทในการระบมบาทหรือรมบาทในการรักษาบาทในความมัธยัสถี่ถ้วนเสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมิดขอบบาทที่มันบาดมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมิถึงราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนนะท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าซื้อประวัติได้เป็นล้านก็มีคือมิตรอาคมเป็นมิตรอาคมแกว่งไปในน้ำมนต์เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่ขุนไล่ของท่านทิพย์เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มา3เล่มไปนครสวรรค์ก็ถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับให้เทศน์แต่เรื่องคาถาอาคมชอบมากเขาถวายมาแล้วพ่อเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาศาลาก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มากกำนันก็เรียกหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกเราทำบัตรถ้าเกิดนะยกมือไหว้พระรับสังฆาธิการบัตรก็เดินมาเกาะขอบศาลาที่เป็นรั้วไม้มองไปในท่านกำนันอยู่ตรงกลางและคนที่มานั้นนะล้วนแล้วแต่มีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้พวกนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะค่ำอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกันสองฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้วตัวอะไรล่ะหลวงพ่อต้องตัดสินได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อถ้าเกิดใช้สติปัญญาพอเป็นพระใจหนักเป็นไงล่ะกำนันไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิกำนันก็บอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนนี้ออกมายืนข้างๆกำนันไอ้นี่เป็นคนลาวคนอีสานมาถางที่อยู่แถวนี้มาจับที่อันนี้เป็นคนไทยภาคกลางมาจับที่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยพ่อมันไปออกไปหาอะไรอาหารป่าด้วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนแล้วไอ้ฝั่งภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานบอกเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่เห็นจังเหลนบอกแม่นเพิ่นว่าวจังเหลนอีหลีตัวด้วยนะอีหลีตัวนะไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนเพราะแม่นนะเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าจังเหลนอีหลีโถไอ้ลาวหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่เนาะบอกหูเฮืองเพิ่นว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้ลาวไอ้ไทยกันเมื่อทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอางี้ไหมไปถามบ้านกูแล้วท่านบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วตีจ
ที่ไหนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนมันเขาเรียกจิงเหลนไอ้ลาบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่ามันจะว่าคนลาวนะเขาเรียกจิงเหลนใครเรียกจิงเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านคอยบ้างสิไปถามคนบ้านคอยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมาบอกต้องให้กำนันตัดสินผมพูดถามแล้วมึงตัดสินยังไงกำนันผมก็บอกว่าผมมันเรียกอะไรก็ได้หมดแล้วแต่ภูมิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยคนไทยเรียกฝรั่งเอาคุยสารเขาเรียกบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันอะไรนะสีเหลืองๆฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนอีสานเรียกบักอึใช่ไหมในนาคนไทยก็เรียกในนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุทราอันนี้บอกมาทันบักทันบอกบักทันมันก็ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาแล้วก็เอาสักเรื่องหนึ่งจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 นั่นมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อท่านก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี่ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกันเพราะมันยืนคนละฝากแล้วเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้วจะมีศพเกิดขึ้นจะมีการฆ่าฝันกันเกิดขึ้นก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงจิ้งเหลนจังเหลนหลวงพ่อบอกก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงเพราะสัญญาก็บวชกับท่านทางนั้นและเคารพนับถือท่านทางนั้นแล้วทุกคนก็พกพระท่านทางนั้นเขาบอกพวกมึงนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยไอ้กำนันก็ไม่ไปลบเป็นพายมาคุณจะตัดสินให้ไอ้ตัวเนี้ยนะเขาเรียกไอ้ตัวจงเล็งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านกำนันถือหางไอ้ตัวเนี้ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปที่ไหนไอ้ตัวจงเล็งทุกคนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดกลับบ้านเดินกอดกันคุยกันเห็นไหมเล่าหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยไอ้ตัวจงเล้งเนี่ยช้าขึ้นมาเป็นพระท่านมาทำบุญนั่งกันเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนแล้วท่านพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จวันพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวเมื่อวานเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ 2,000 ให้เอาเงินมารวมกันและถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาเงินมาหยอดผ่านในท่านพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อก็บอกวัดเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะเอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้บวชพระทำสังฆกรรมเอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวเปลือยปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายวันนี้มาขุดหลุมกัน
แล้วฉันจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พวกแกบริจาคกันนี่แหละมาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวไปปากเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะห่วงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้ามีปูมแล้วก็กำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนท่านจะสร้างไม่ได้แล้วก็สร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อท่านก็ลงอักขระเลขยันลงไม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งให้มาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลลงแล้วท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาเลิกแล้วให้กรบหลุมทันทีท่านปรากฏว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้แล้วว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล้งนี่ท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็นึกเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างเราต้องไขครวนท่วนทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติศาสตร์อื่นๆรัฐมนตรีอื่นๆนั้นก็ถือว่าเขาที่บอกมีมหาไทยเป็นแกนกลางแล้วมีสำนักนายกในปัจจุบันนี้นอกนั้นวิชาการต่างๆแม้แต่ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพื่อเกิดความสงบสุขท่านที่กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ชนะรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจสายยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ได้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีจึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

0: คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะเรื่องจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันนึงเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลด

ครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นจากเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่า

แฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้าวรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญ

0: ส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่า สมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นตำหนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนัมมัชฌะทุกขทิฏฐายะกายะจิตตะปัจจัตถิวเสนะราหุมมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกรรมฐานังปาลิพรูเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิคือสงบกายสงบใจได้สงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารครบฉันซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องอดทน เพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองดังผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัทธะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัทธะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ดังท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธ ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4 เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงสูงยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงสูงขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ด้านในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพฯวิทยาเขตปริศาพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้น

ให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้นFunding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
1: ลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวล้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผม008
1: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย964ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค่ะแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับตลับหน้าเล่นเป็นเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างนี้ถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่แล้วครับ
2: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
3: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับ
4: ครับ
0: ผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับ
4: นะคะสามารถที่เอาไปทำได
0: ้
4: ไปทำด้วยตัวเองได้
0: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างนี้
4: ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลยค่ะ
0: ผมเป็นสายลับครับไม่อยากให้ใครทราบ
4: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
0: อุปกรณ์เริ่มต้นมีอะไรบ้าง
4: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิฟนะคะกิฟก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิฟปักเป็ดใหญ่ปักเป็ดเล็กกิฟตุ่มดำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์มันแห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค
0: ่ะ
4: ส
0: ามารถเครื่องประดับ
4: เครื่องประดับเช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆก็ได้ค่ะเสียบๆเอาก
0: ิฟกุบกิฟ
4: ค่ะ
0: ครับผม
4: ใช่คือเก๋น่ารักน่ารักอ่ะนะคะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกเนี้ยสเปรย์ชนิดไหนที่คะที่ทำแล้วผมมันอยู่ตรงอะค่ะ
4: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
0: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
4: ตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับว่าไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อิจฉาใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
1: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮทิสได้ค่ะทำให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้

0: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
1: ้
0: ม
1: ั่
0: นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิ๊บมีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
3: เรามาเริ่มกันเลยนะ
1: มาเริ่มเลยนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ
3: ่ขึ้นมา
1: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเน
3: ี่
1: ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะ
0: ม
1: สงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะโอ้แนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดหนึ่งค
0: ่
1: ะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหนุ่มๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก่อน
1: น
0: ะคะ
1: ได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะน่า
2: พยักราย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน008ของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้ไอ้นี่ของพยักราย9564ครับสวยเลยทีเดียว
3: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักรายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านโดยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
1: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
3: ถึงขั้นมือชาครับ
1: มือชาเลย
3: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาจะช่วยนะคะ
3: ใกล้แล้วค่ะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
0: รวบเลยค่ะ
3: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว
1: ้
3: ประจำกายทุกคนใช่ไหมครับ
1: ต้องมีค่ะ
3: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
1: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีผ้าคลุมให้ดีด้วยค่ะ
3: อาจจะช็อกได้นะ
1: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
3: ตอนนี้กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
1: นั่นนะคะเอารวบเป็น
2: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักร้าย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
3: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
1: ้กระตานี่หุ่นจริง
3: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
1: พูดได้หยุกหยิกได้
3: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
1: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงานหนึ่งทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเปียเก็บรอบนะคะ
3: ครับกล้าวผมออกงาน
1: ค่ะออกงานหนึ่งทรงค่ะที่เรา
3: พร้อมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมยังคะ
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: สู้สู้ค่ะ
3: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
1: ลงมือค
3: ่
1: ะ
3: พร้อมเชียร์นะฮะ
2: ไม่รอช้านะครับพยักร้าย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จแล้วเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
3: เป็นไงบ้างครับ
1: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะ
3: เ
1: พราะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทําให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
3: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
1: อารมณ์ดี
3: ข้าง
1: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
0: จะไปแล้วข้างนึงค่ะ
1: 1ข้างเยี่ยมมากค่ะ
0: แล้วอีกข้างนึงค่ะ
2: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยักร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
3: ยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สําคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค
2: ่
1: ะ
2: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติด

0: ครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
2: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะก็ดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
1: ผ่านข้อที่2นะบุคลิกของช่างเป็นไง
2: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค่ะ
1: ข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
2: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
1: สรุปว่า
2: ผ่านค่ะ
1: ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่ยนขอบคุณนะครับแล้วก
3: ็ขอบคุณ
1: ขอบคุณนางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
2: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
1: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
2: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
1: ราคาไม่แพงด้วย
2: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
1: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
2: ต้องรีบมานะคะ
1: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
4: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
5: พอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาคไร008และสวัสดีคุณพยาคไร9564ค่ะคุณแม่ยุพานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
6: พยักร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
7: ่ขอบคุณมากค่ะ
5: เป็นยังไงบ้างคะแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
7: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็พอ
5: สามารถทำได้
7: ทำได้ค่ะ
5: ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยักร้ายไวทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วยค่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
1: ใช่ละเอียดจริงๆอ่อนโยนเลย
5: ใช่ค่ะ
7: ต้องแบบผักจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค่ะ
5: ค่ะเก่งมากเลยนะคะ
1: จากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
7: ก็ผมเข้าลื่นนะคะแล้วผมก็เส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
5: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
7: สนุกคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมเราต้องมีผมงอกเลยคะ
5: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะในสิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
1: ค่
5: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
1: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมหงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็ผมหงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
5: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมหงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมหงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมหงอกเร็วกว่าเพื่อนๆ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโร

0: ภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได
1: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
0: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
2: ่
0: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
2: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมนะฮ
0: ะ
2: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
0: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆนี่ก็อาจจะสะสมได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
2: มาแน่เลย
0: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในนั้นเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
2: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
0: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพญาไร้ไวทองของเรานะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
2: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
0: ้
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับขอบคุณครับทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: พยักร้ายวัยทอง
2: สวัสดีครับคืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโอ้โทษทีครับ
3: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยค่ะ
2: จำไม่ได้เลยนะ
3: จำไม่ได้ค่ะ
2: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
3: ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
2: ครูครับ
3: ทำไปเลย
2: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนชมหน้า
3: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
2: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มโอ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง NLTV 10ถึงช่อง NLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม

0: ร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมล
1: ให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
0: เริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

วลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: หากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ
1: ๋
2: อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงลืม
3: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่า

0: แบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อมทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมุติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
2: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทําก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
3: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆนะคะก็ถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจำไม่ได้ใช่ค่ะ
4: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: หลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวหนึ่งครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวป่าน่าทานจังเลยค่ะแซ่บรสชาติผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
1: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
1: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
1: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: ชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานเนี้ยหวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้นก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี

0: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
1: แปลก
2: ๆแปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
0: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
2: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
0: ่
2: ย
0: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
2: แม่ไม่ดิ้น
3: แม่
2: ไม่ได้ต้มน้ำ
3: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
0: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
2: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
0: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
4: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้ง2ส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
0: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
5: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อเจ จริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยแล้วบอกทำไมเหรอคะแม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี
1: ้ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปซื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
6: อ๋อคุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป้งกระป๋องอะไรเป็นร้อยร้อยใบเป็นร้อยร้อยชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าคงไม่เป็นอะไรคงคนแก
0: ่คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
4: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กลับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจดสมาธิกับสิ่งใดๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องนึงแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2 อย่างและรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
5: คยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะมีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะเดี๋ยวผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
4: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอแล้วหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดหนึ่งแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปแล้วเราก็มารู้สึกเสียใจทีหลัง
0: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
4: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
7: ฮัลโหลนั่นใครคะ
8: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
7: ไม่รู้อะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
8: แม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
7: แม่นี่รำคาญจริง
8: หาอะไรอีกล่ะแม
7: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
8: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่จะหาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้
7: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงนี้หนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดูด่าแม่เลยมาหาเลย
8: หนูไม่รู้เรื่องนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
7: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกเธอนั่นแหละเอาไป
6: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
9: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
5: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: เปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: แม่มาม
8: าเร็ว
9: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ้าวน้องแล้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
11: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบัน

ทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ญใหญ่พาซ่าน
1: ี่คือรุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวและให้ความรู้เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ขอเชิญรุ่นใหญ่ที่ยังสวยและซ่าไม่สางอย่างแม่แอ้วอัมพาภูสิทธิ์ไปเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยวันนี้ขอบอกเลยว่าอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพลตะตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่างแน่นอน
2: เชื่อว่าหมอป่าและแม่แอ้วน่าจะยังไม่เคยมาเดินแถวนี
3: ้ยังค่ะ
2: นั่นไงสำเร็จ
4: ครั้งแรกเลยคร
3: ับ ครั้งแรก
2: กลัวว่าพามาแล้วจะบอกเดินบ่อยแล้ว
3: ยังเลย
2: ข่าวดีนะฮะก็คือว่าผมเองก็ไม่เคยมา
3: พูดเนี่ยก็มาแล้วเป็นแผลสิบครั้ง
2: แต่ว่าวันนี้หมอป่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อม
4: คร
2: ับ นะฮะแม่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาด
3: ป้าเหรอไม่ได้เป็น
2: ผมไม่ได้เป็นหรอ
3: แข็งแรงขนาดนี้เดินตั้งแต่เช้ามาถึงตรงนี้
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ฟังไว้ได้
3: ใช่
2: จะได้เอาไว้ป้องกันแล้วก็เอาไว้ดูแลคนรอบข้างด้วย
3: โอเค
2: เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นกันแล้วกัน
3: ดีค่ะ
2: แต่ว่าต้องชมก่อนเลยแม่ทำการบ้านมาดีมาก
4: ชุดสวยมากใช่ไหมครับ
2: ผมบอกเลยวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นไปเดินเยาวราชเลยจริง
3: บ้าเหรอง
2: ั้นช่วงนี้เรามาเท้าคางกันนิดนึง
3: ได้ค่ะ
2: เท้าความของแม่นะต้องบอกว่าดังตั้งแต่สมัยแบบสามใบเถา
3: สามใบเถา
2: แต่ว่าสามใบเถาเนี่ยถือว่าแบบดังมาก
3: ดังมากเพราะว่าเป็นนางเอกในสังกัดเดียวกันถึงสามคน
2: มารวมกัน
3: มารวมกัน
2: สามเถามีใครบ้าง
3: พี่เจี๊ยบนวรัตน์อัมพาภูสิทธิ์แล้วก็สุดท้องคือสุวรรณสายนพิรม
1: Little India เป็นย่านการค้าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวพาหุรัตครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอินเดียขนาดย่อมๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใครที่อยากจะลองมาซึมซับบรรยากาศแบบภารตะอยากกินอาหารอยากแต่งตัวหรือช้อปปิ้งแบบอินเดียมาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและที่สำคัญเขาเปิดทุกวันครับ
2: ที่ต้องมาทานนะครับถ้าหากว่ามาในย่านนี้นะครับแม่ซัมโบซ่า
3: ซัมโบซ่า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
5: ชื่อปิตตี้
2: ปิตตี้ปิตตี้แล้วคุณพี่อะครับ
6: ปามี่ค่ะ
2: ปามี่
3: อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
6: นี่บาเดียไส้ผักค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อนี่บาเดียไส้ผักอันนี้ซัมโบซ่าแล้วนู่นล่ะ
6: นี่มันชุบแป้งทอดค่ะ
2: เปิดมากี่ปีแล้วอะ
6: ประมาณ40ปีแล้ว
2: โอ้40ป
3: ีนะ
2: ซามโมซ่านี่เหมือนกะหรี
3: ่
2: กะหรี่ปั๊บ
6: กะหรี่ปั๊บ
2: มันเกินไง
3: อันนี้เหมือนกุ้ยช่ายทอดใช่ไหมคะ
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: ผมมองเหมือนอะไร
4: เหมือนมันฝรั่งครับมันฝรั่งบดฝรั่งบดแต่ข้างนอกมันกรอบ
2: มันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้เขาแบบรสชาติดีอ่ะจัดจ้าน
3: อ่
2: ะ
3: อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์ม
2: มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอะไรไหมครับข้อเสื่อมมีไหม

0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มี
2: แข็งแรงแข็งแรงดี
3: แต่ว่ามีปัญหาใช่ไหมคะคุณปามี
2: ่ปัญหาอะไรแม
3: ่ถ้วยเนี่ยใครจ่ายไปแล้วค่ะเป็นจำพลจ่ายนะ
2: คะขอบค
3: ุ
2: ณคร
3: ับขอบใจมากนะลูก
4: ก็เคยได้ยินมาแต่ถ้ารู้แบบโดยผมก็ยังไม่รู้
5: ข้อคอเสื่อมก็ข้อคอเสื่อมค่ะ
1: ไม่รู้จักครับ
2: คุณหมอครับเรามานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคืออะไร
6: คือจริงๆอธิบายก่อนคำว่าข้อต่อเนี่ยก็หมายถึงว่ากระดูกเราร่างกายเรามีประกอบด้วยกระดูกใช่ไหมฮะเรามีกระดูก2ท่อนที่มาชนกันกระดูก2ท่อนนี้จําเป็นต้องมีการขยับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมีผิวข้อเคลือบอยู่ที่ปลายกระดูกซึ่งผิวข้อตรงเนี้ย
2: กระดูกอ่อนไก่ใช่มั้ย
6: เคยกินข้อไก่ที่มันขาว
2: ๆอันนั้นน่ะนะ
6: ขาวๆตรงนั้นคือผิวข้อ
2: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมอนรองกระดูก
6: ไม่ใช่หมอนรองกระดูกผิวข้อเนี่ยคุณสมบัติของมันคือต้องเรียบลื่นแล้วก็ไม่มีเส้นประสาทอยู่การขยับตรงข้อต่อเนี่ยก็จะไอ้ลักษณะเนี้ยจะทําให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยมันจะไม่มีเสียง
2: อุ๊ยแต่อันนี้มีเสียง
3: ดังมากเลยได้ยินมันก
6: ็มันจะเรียบลื่นแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ด้วยความที่บริเวณผิวข้อไม่มีเส้นประสาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขยับเราจะไม่เจ็บนี่คำว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็หมายถึงตรงผิวข้อนี้เขาสูญเสียคุณสมบัติไปจากเดิมที่เรียบ
2: ไอ้กระดูกอ่อนๆเนี่ย
6: กระดูกอ่อนไปมันสึกหรอไปอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีความหนาของมันบางลดลงเนี่ย
2: โทษนะหมอเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมอันเดียวกันปะ
6: คนละอันกัน
2: ไม่เกี่ยวด้วย
6: ไม่เกี่ยวกันคำว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือหมายตรงผิวข้อเสื่อมผิวข้อนี้เป็นกระดูกอ่อน
2: แม่มีอาการอย่างนี้บ้างไหม
3: ไม่มีค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ดูแลตัวเองออกกำลังกาย
2: ช่วยได้ช่วยได
6: ้ฟังแล้วชื่นใจ
3: และทานอาหารเนี่ยเป็นคนชอบทานผักเยอะ
6: ดีมาก
3: แล้วก็จะดูแลตัวเองคือแล้วโน่นนี่นั่นอาหารเสริมเรื่องของเรามันก็ต้องช่วยบ้างทางอ้อมและทางตรงแต่ที่สำคัญคือทุกวัน
2: คือเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะฮะกระดูกเยอะคุณผู้ชมนะครับมันมีหลายข้อต่อเลยเกินไม่ใช่ว่าคนจะชินอยู่แค่ว่าอ๋อถ้าเกิดเป็นข้อต่อก็นึกถึงแค่เข่ากับศอกไม่ใช่นะฮะตรงคงตรงคอตรงนิ้วอะไรมันก็มีเยอะแยะมากมายตรงไหนมันเสื่อมง่ายที่สุดและเสื่อมบ่อยที่สุด
6: ข้อต่อมีการขยับยิ่งขยับเยอะทำงานเยอะก็มีโอกาสที่จะเสื่อมเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยข้อมันก็จะเสื่อมข้อที่เราใช้งานเยอะๆก็อาจจะเป็นที่กระดูกสันหลังส่วนคอกระดูกสันหลังส่วนเอวหรือว่าจะเป็นตามข้อนิ้วมือที่เจอบ่อยจริงๆคือกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนเอวแล้วก็ข้อเข่าจะเจอเยอะสุดที่เส
2: ื่อ
6: มอ
2: าการปวดมันต่างกันไหมหมอเอาที่คอนะ
6: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดถึงข้อเสื่อมเนี่ยเวลาเราขยับจะมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าเราอยู่ท่าเดิมๆนานๆแล้วจะขยับเริ่มต้นเนี่ยจะเจ็บหรือจะขยับยากนี่คืออาการของข้อเสื่อมเข่าก็คล้ายๆกันนะครับเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วคนที่เป็นข้อเสื่อมนั่งนานๆจะลุกเนี่ยช่วงแรกจะลุกยากเดินแล้วจะเดินลำบากเหมือนก้าวแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยงอคืออาการพวกนี้เกิดจากผิวข้อเขาไม่เรียบแล้วพอเดินไปสักพักเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมีน้ำในเข่านี่มันเริ่มไหลเวียนมากขึ้นก็จะค่อยๆเดินไปได้ดีขึ้นอาการพวกนี้เป็นอาการของข้อเสื่อม
2: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
6: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
2: แต่ละหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
6: ลองดูครับ
2: ตายร้องได้ด้วย
6: พูดได้
2: สนุกจังเลย
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับวันนี้แม่แอลใส่ชุดจัดเต็มเพื่อมาเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียย่านมังหรัฐขนาดนี้เห็นทีต้องพาไปกินอาหารเพื่อให้เข้ากับชุดของแม่แอลกันสักหน่อย
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาแม่แอลนะครับกับคุณหมอนะครับมาทานอาหารอินเดียด้วยกันนะครับนี่คือพี่จิมนะฮะเจ้าของร้านนะครับ
8: สวัสดีครับ
2: พี่จิมครับชื่อร้านนี่ชื่อว่า
8: Royal India ครับ
2: Royal India
8: ใช่ครับ
2: เปิดมากี่ปีแล้ว
8: ถ้าเป็นปีนี้น่าเป็นปีที่62ครับ
2: โอ้โห
3: ค
2: ุ
3: ณพระเจ้า
2: ตั้งแต่รุ่นไหนอะ
8: รุ่นคุณปู่แล้วครับเป็นร้านอาหารอินเดียร้านแรกในเมืองไทย
2: โอ้โหแล้วจุดเด่นของร้านเราคืออะไรฮะทำไมลูกค้าติดใจอ
8: าหารอินเดียเนี่ยคือจุดเด่นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศแต่ของเราเนี่ยที่เด่นกว่านั้นคือจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้าน
2: เมนูที่เอามานี้คุณหมอและแม่แอลเคยทานไหมครับ
3: โอ้ผมเคยเห็นเลยครับ

0: คนต้องใช้มือใช่ไหม
1: ถ้าโดยปกติเนี่ยอาหารอินเดียก็จะใช้มืออยู่แล้วแต่ว่าทีนี้วิวัฒนาการก็แล้วแต่คือเป็นเซตเนี่ยคือที่เขาทำเนี่ยคือจะได้ทุกกลุ่มได้ทั้งกลุ่มของข้าวแกงมังสวิรัตแล้วก็ไม่มังสวิรัตแล้วก็อาหารทานเล่น
0: ชื่อเมนูหน่อยครับ
1: อันนี้นะครับจะเป็นนอนเวสทารีก็คือจะเป็นไก่หรือแพะก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นติก้ามาซาลาก็คือไก่แล้วก็อีกชนิดนึงก็คือโรแกนจอชคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆคือแพะแห้งแล้วก็อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดของอินเดียชื่อจริงๆก็คือนานถ้าคำจริงๆมันคือนันชื่อคือปลาปลาดำผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอาหารไทยก็คือข้าวเกลียบ
2: โอเคครับ
3: โอ้ขอบคุณครับ
4: ปลาดำกรอบ
0: อร่อย
3: มีกลิ่นมีกลิ่นครับมีกลิ่น
1: มันจะมีเครื่องเทศที่หอมเครื่องเทศครับจะเป็นพริกไทยเล็กๆแล้วก็เครื่องเทศหน่อย
0: ๆผมขออนุญาตไหนลองทานแบบคนอินเดียเหมือนเป็นการชูรสขึ้นมาเฉยๆครับ
1: นี่คือไก่ติก้ามาซาลาครับ
0: ไก่ติก้ามาซาลาจะคล้ายๆกับมัสมั่นรสชาติจะเค็มนิดๆหวานบางมากเลยนี่อร่อยอ่ะ
3: อร่อย
0: อร่อยจังเลยอ่ะ
4: อร่อยค่ะต้องทานกับอันนี้นะมันจะพอดีกันเลย
3: คือไก่เนี่ยกินเข้าไปเหมือนจะช่วงแรกจะเค็มนิดนิดแต่พอเรากลืนไปเหมือนกลิ่นมันยังมีกลิ่นหอมๆอยู่ในเหมือนติดจมูกเรา
0: หลายๆคนที่ไม่กล้าทานอาหารอินเดียนะครับผมขอพูดเลยว่าคุณต้องลองดูถ้าไม่เคยทานอาหารอินเดียแต่อยากเริ่มมาเริ่มที่นี่ก่อนตอนนี้ก็ทานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณแม่แอลมากที่เลี้ยงเราในมื้อนี้นะครับ
3: ขอบคุณ
0: แม่แอลจะเป็นคนจ่ายขอบคุณแม่
3: ขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณมาก
5: จากท่านั่งเป็นท่ายืนเนี่ยก็จะเจ็บแล้วก็ยากนิดนึงค่ะ
6: คือจะปวดเวลาเดินเวลาอะไรเงี้ยเวลาลุก
3: อาการยังไงบ้างที่เราสงสัยว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่1ก็คือมีเสียงดังในข้อเข่าน
0: ี่คือที่หัวเข่าเลยนะ
3: ร่วมกับอาการเจ็บเข่าง่ายๆเลยเรามือจับเข่าตัวเองนี่แหละจับแล้วเรางอเหยียดเข่าดู
0: งอเหยียด
3: คนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันจะรู้สึกเหมือนเข่ามันเสียดสีกันเหมือนกระดาษทราย
4: ฟ
3: ืดๆแคร์ๆๆๆอย่าง
0: นั้นเลยเหรอ
3: จะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าส่วนใหญ่เราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราจะรู้สึกลื่นๆลื่นไหลอันนี้ดี
0: มีกระแทกได้มั้ยอ้าวเฮ้ยอะไรวะ
3: ต้องลองเขย่านิดนึง
0: ยังอยู่
3: ถ้าก๊อกแก๊กบางทีถ้าก๊อกแต่มันไม่มีเสียงเหมือนแบบคล้ายๆกระดาษทรายคือขื่นๆเนี้ยอาจจะเป็นที่ตัวผังผืดในข้อเข่าได้อันนี้อันแรกเสียงในข้อเข่าอันที่2คืออาการปวดเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเช่นเรานั่งนั่งยองๆกับพื้นแล้วลุกขึ้นแล้วมีอาการปวดเจ็บเสียวในเข่าอาจจะเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านในของข้อเข่าเวลาที่ลุกจากพื้นนั่งยองๆขัดสมาธิแล้วจะลุกขึ้นเจ็บหรือว่าขึ้นลงบันไดแล้วเจ็บก็เป็นสัญญาณอย่างนึง
4: อายุเท่าไหร่มักจะเป็นเร็ว
3: โดนส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า50
0: แม่ได้รับสิทธิ์นั้น
4: เห็นไหมครับแม่เป็นคนทำอะไรชัดเจน
3: อีกอันนึงก็ข้อติดนั่งนานๆแล้วหรือว่านอนตื่นเช้าแล้วจะลุกเดินเนี่ยลุกยากส่วนใหญ่เวลาตรวจคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาจะลุกต้องตั้งไข่ก่อนตอนแรกผมก็งงเฮ้ยตั้งไข่อะไรคุณป้าไม่น่าจะมีไข่กำลังเหมือนตั้งตัวก่อนแล้วพอสักพักถึงจะเริ่มคล่องขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอาการเหล่านี้4อย่างก็แนะนำว่าน่าจะสงสัยได้นะว่าเราอาจจะมีอาการของข้อเข่าเสื่อม
0: แล้วโรคข้อเข่าเสื่อมเขาจะส่งไปหาโรคอื่นได้ไหมฮะ
3: ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งผลทางตรง
0: ครับ
3: เพราะว่าข้อเข่าก็จะเป็นที่ข้อเข่าแต่อาจจะส่งผลเรื่องของระบบกระดูกเพราะเวลาที่เข่าเสื่อมเราจะเดินยากใช่ไหมครับการเดินมีการขยับก็ต้องมีการขยับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวสะโพกข้อเข่าข้อเท้า
4: ตามกันหมด
3: นิ้วเท้าในเวลาเราเดินทุกอย่างมันต้องประสานกัน
4: ใช่
3: เวลาที่ข้อเข่าเราเจ็บเนี่ยมันก็จะต้องไปใช้งานข้ออื่นมากขึ้น
4: นึกถึงถ้าไม่ประสานคงโยกกันท่าดูเ
3: ฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ครับ
0: ฝั่งนี้นี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โห อลังการมากเลยเดินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้คือเป็นของมาจากอินเดียโดยตรงอิน
7: เดียโดยตรงเลยค่ะ
0: ทั้งหมดเลยเหรอ
7: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเป็นเรซินผสมมาหินอ่อน
0: พี่ชื่ออะไรครับ
7: ปูค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ปูแนะนำเราหน่อยนะ
7: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระแม่กาลีมหา
0: บูชาจริงถูกไหม
7: ใช่ค่ะทำพิธีมาแล้วองค์นี้
0: แม่พี่ปูรบกวนแนะนำพวกเราหน่อยว่าถ้าหากว่าจะไหว้พระแม่กาลีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องคือยังไง
7: ถ้าเป็นถวายพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวกดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ท่านชอบสีแดง
7: ใช่ค่ะ
0: แล้วปกติเขาจะขอเรื่องอะไรฮะ
7: ก็คืออย่างถ้าเป็นองค์แม่กาลีก็จะเกี่ยวกับพวกมารพวกอะไรอย่างเงี้ยสัตว
8: ์ขอพรจากพระแม่กาลีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยรวดเร็วสมความปรารถนาทุกประการแล้วเจ้าคะศัตรูแพร่พันขอให้ไปให้ไกลๆเลยสาธุค่ะ
0: ไอ้หมอแม่ไปไหนอ่ะ
3: นั่นสิครับหาไม่เจอเลย
0: แต่แล้วหุ่นที่นี่สวยจริงนะเนี่ยเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลองดัดดูไหม
3: ลองดูครับ
0: ตายแล้วอุ้ยตายร้องได้ด้วยอ่ะ
3: ได้
0: ส
3: นุ
0: กจ
3: ัง
0: เลยอ่ะมายืนทำไรเนี่ย
9: มายืนคู่เขา
0: คู่ทำไม
9: ใครน่ากลัวกัน
0: แม่จะไปดูชุดเพิ่มใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
0: ได้เข้าไปดูสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
0: ร้านนี้เปิดมานานยังครับ
10: สัก20ปีได้
0: คือเด่นมากเรื่องสาลีต้องมาซื้อที่นี่
10: เพราะมันถูก
0: ในฐานะที่แม่นะครับได้เตรียมตัวแต่งชุดนี้มาตั้งแต่ตีสอง
10: มันเร็วแค่ไหน
0: เขาตื่นเต้นมากเขาบอกวันนี้จะเจอเจ้าของร้านด้วยอยากจะใส่มาให้ดูเห็นแล้วตอบผมสั้นๆเลยผิดหวังหรือผิดหวังมาก
10: สมหวังมากเลยครับ
9: เห็นไหมรุ่นใหญ่
3: กดไลค์
0: แนะนำก่อนนะครับนี่คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามานะครับ
10: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: หากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ข้อเครื่องกระดูกปรึกษาได้หมดเลยมีปัญหาบ้างไหมฮะ
10: ไม่มี
3: ฮะแข็งแรง
9: แต่ดูก็รู้ครับว่าแข็งแรงมาก
0: โทษนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ
10: ให้ถ่ายสองครั้งเลยครับ
0: ผมว่าเต็มที่ก็36อ่ะ
10: อะไรนะ
0: 30
10: อยากจะกลับไปเลขนั้นแหละ
0: 65
10: 69ครับ
3: ใกล้70แล้ว
0: ต้องระวัง
3: แสดงว่าดูสุขภาพดูแลดีมากยิ่งไม่มีอาการอะไรเลย
10: เล่นโยคะบ้าง
11: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็ง
8: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพ
0: ครับผม
8: ลูกทำ
0: แม่คิดว่าเข่าลูกดี
12: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก
13: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคข้อเข่าเสื่อมครับยังมีคำแนะนำดีๆจากคุณหมอป่านอีกเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ
14: รุ่นใหญ่พาซ่าร
15: ุ่นใหญ่พาซ่าร
16: ุ่นใหญ่พาซ่า
0: ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับคุณหมอเป็นละคุณหมอแนะนำหน่อยต้องดูแลตัวเองยังไงครับ
3: ถ้าเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักตัวเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเราไม่ควรให้ดัชนีมวลกายมากกว่า25ดัชนีมวลกายเนี่ยเราคำนวณง่ายๆก็คือเราคำนวณจากน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเรายกกำลัง2เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง
0: คุณผู้ชมจะได้ไปคำนวณได้นะฮะว่าตัวเอง
3: ถ้าสมมติเราสูง150ตีซะว่าตอนปัจจุบันเราน้ำหนัก50ละกันแล้วสูง150เซนใช่ไหมครับเราก็เอา50ตั้งแล้วหารด้วย 1.5 เมตรแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยหาร 1.5 อีกทีนึง
0: โอ้โห
3: เพราะมันคือความสูงเป็นเมตรแล้วยกกำลัง2หารซ้ำ2ครั้งถ้าเราหนัก50สูง150ดัชนีมวลกายเราคือ22อันนี้คือถือว่าน้ำหนักกำลังดีอันที่2คือหลีกเลี่ยงการกิจกรรมอะไรก็ตามที่ใช้เข่าย่อเข่าเยอะๆงอเข่าเยอะๆเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคุกเข่านานๆพวกนี้เวลาที่เราลุกเนี่ยน้ำหนักจะไปกดที่ผิวข้อเยอะมากแล้วทำให้ข้อมันเสื่อมมากขึ้น
0: ถึงขั้นว่ามันแก้ไม่ได้ละต้องเปลี่ยนเป็นข้อเทียม
3: คืออันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมจะต้องเปลี่ยนข้อเทีย
0: ม
3: คนที่ข้อเข่าเสื่อมแล้วจะต้องเปลี่ยนข้อเทียมเนี่ยหนึ่งคือระยะของโรค ระยะของโรคต้องเป็นระยะเยอะนะครับอาจจะเป็นระยะที่3หรือเป็นระยะที่4ที่ผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยแล้วร่วมกับมีอาการเจ็บมากใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้

0: ้าต้องเปลี่ยนเป็นเข่าเทียมแพงไหมฮะ
1: อันนี้เนี่ยแล้วแต่เราต้องดูเลยนะครับว่าเรามีสิทธิ์การรักษาอะไร30บาทก็ได้30บาทเนี่ยสปสช.นะครับเขาก็ครอบคลุมข้อเข่าให
0: ้อ๋อเหรอ
1: นะครับให้ในวงเงินเฉลี่ยก็ 50,000
0: โอ้
1: 50,000 คือปัจจุบันเนี่ยตัวอุปกรณ์ข้อเข่าเราเนี่ยเขาต่อรองกันกดราคาลงมาได้เยอะมากนะครับบางท่านเนี่ยไปผ่าตัดเนี่ยอาจจะถ้าไม่เสียส่วนเกินเลยอยู่ในวงเงินที่สปสช.กำหนดเลยก็นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากคนที่เป็นข้อเข่าเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเจ็บเวลาที่เจ็บเราก็ไม่เดินเราก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะเริ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยก็จะเริ่มฝ่อลงฟีบลงพอเวลาที่กล้ามเนื้อรอบข้อฟีบลงเนี่ยการพยุงของรอบข้อเนี่ยมันแย่ลงน้ำหนักก็จะยิ่งไปลงที่ข้อเข่าเยอะขึ้นอีกแนะนำว่าเราอาจจะต้องฝึกบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่าทำง่ายที่สุดถ้าคนที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนั่งเหยียดเข่านะครับแล้วเกร็งค้างไว
0: ้
1: ประมาณ10วินาทีแล้วทำอีกข้างนึงสลับกัน
2: แม่ว่าคนดูอาจจะไม่เห็นภาพลูกทำเดี๋ยวแม่ยกเก้าอี้นี้ให้
0: แม่คิดว่าเข่าลูกดี10วิเองขึ้นมาอย่าง งี้ค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลง
1: แล้วก็สลับครับ
0: ทำอย่างนี้สักวันละ900ชุดนะครับ
2: พรุ่งนี้จะใส่ผ้า
0: ทำกี่ยกดีหมอ
1: ส่วนใหญ่แนะนำว่าทำวันนึงก็70ถึง100ครั้ง
2: พอดี
1: แต่อยากให้บริหารไว้ชาทีเดียวว่าปวดขา
2: ทำไม้มาท
0: ักโอเคคุณผู้ชมก็นำไปปฏิบัติกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานกับเอโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพาไปข้างในนะฮะมีร้านขนมหวาน
2: เกี่ยวกับอินเดีย
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแม่ลองพูดสิ
2: Royal Rasoi
0: คุณหมอครับ
1: Royal Rasoi
0: สุดยอดเลยเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับพี่อนนท์ฮะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
3: อ๋อสาขานี้5ปีครับ
0: พี่อนนท์เป็นรุ่นแรกเลยไหม
3: รุ่นแรกครับแต่ไม่ใช่สาขานี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามระซวยภาษาไทยเขาเรียกว่าครัวครับ
0: โอ้
3: เป็นครัวครับ
1: เราออกเสียงผิดไปนิดนึงนะครับ
3: ระซวยม
0: าครับ ระซวยคิดว่าตัวเป็นนางงามเรามาอยู่ที่ Royal Rasoi
3: ตัวนี้เอาอิมพานมาบดครับแล้วก็ผสมน้ำตาลคือ
0: ม
3: าออกมาเป็นตัวนี้ครับแล้วหลังจากที่ทำตัวนี้แล้วเนี่ยค่อยมาเติมสีแล้วก็สีสัน
0: ดัดแปลง
1: อร่อย
2: กลิ่นหอมนมอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่
0: มันเหมือนมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอ่ะได้ขบขบ
3: เท็กเจอร์จะเป็นคล้ายทองหยิบทองหยอดบ้านเราแต่ว่านี่คือนมนั่นไข่
2: ต้องบอกเลยครับว่ารสชาติอร่อย
0: เหมือนนมอัดเม็ดแต่มันเป็นเม็ดแบบร่วนๆหน่อยมันเหมือนทองหยอดจริง
2: ๆใช่เลย
3: ใช่มันใช่ใช่ครับ
0: เออคล้ายๆทองหยอดเลยหวานประมาณนั้นเลยสุขภาพมีปัญหาเลยไหมครับ
3: ปวดหลังครับ
0: ปวดหลังนี่คุณหมอรามาครับ
3: จริงๆอ่ะผมเคยรถชนแล้วผมเป็นสปอร์ตเพอร์ซันคือเล่นกีฬาเยอะมากครับแต่ว่ามาพักหลังนี้ฮะเขาห้ามเลยครับเด็ดขาดแค่ให้วอล์กคือเดินเฉย
1: ๆว่าต้องเคยทำMRI มาแล้วไหมครับ
3: ทำมาแล้วครับทำมาแล้วทีนี้ดูแล้วเนี่ยเขาคล้ายๆว่ามันอ้าไปนิดนึงคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ว่ามีแก๊ปนิดนึงแค่นั้น
1: คร
3: ับทำให้ปวดแต่ว่าถ้าผมยืนรอคิวเนี่ยผมจะเริ่มนะแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าผมบล็อก
2: เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ
3: ถ้าเคลื่อนที่ผมจะไม่ปวดไม่เป็นไรครับแล้วก็สองถ้าผมนั่งนานผมจะเริ่มนะฮะควรจะทำยังไงดีครับ
1: ถ้าเรายังเดินใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยหนึ่งต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เสื่อมแล้วเนี่ยมันคงไม่หายเสื่อมเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของการเสื่อมเหมือนเราอายุมากขึ้น ราะฉะนั้นมันจะไม่หายมันเสื่อมอยู่แล้วงั้นเป้าหมายของเราคือลดอาการการที่จะลดอาการได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่สุดกระดูกตรงข้อต่อที่ข้างหลังเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะเวลาที่เราก้มหลังยกของหนักแรงกระทำที่กระดูกสันหลังจะเยอะมากงั้นท่าพวกนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงไว้อันที่สองก็คือเราต้องบริหารกล้ามเนื
4: ้
1: อนะครับกล้ามเนื้อที่เราควรจะบริหารคือกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้องข้างหน้าออกกำลังกายว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำที่ดีที่สุดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลงที่กระดูกด้วย
4: ครับ
1: เป็นการบริหารกล้ามเนื้อโดยตรง
0: ก็ถือว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
1: เรื่องของ

0: เป็นไงบ้างครับการมาเดิน Little India ในวันนี้คุณหมอ
1: ก็ได้มาทานอาหารอินเดียกินขนมอินเดียก็แปลกดีอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็บรรยากาศของชุมชนแถวนี
2: ้
1: น
2: ี่ลุ้น
1: ๆใช่ลุ้นๆเหมือนเดินอยู่อินเดียแต่ไม่เคยไป
0: แต่ความรู้สึกมันได้
1: ความรู้สึกได้ละ
0: อ่ะแม่ฮะมาเดินที่นี่เป็นไงบ้างครับ
2: มือคุณหมอค่ะ เหรอ
0: เราก็มีแตกต่างบ้างแตกต่างบ้าง
2: แตกต่างบ้างใช่มั้ยตั้งแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าใช่เลยว่าจะกลิ่นทูบเทียนหรืออะไรเนี่ย
0: กลิ่นสัมผัสได้
2: กัมยานตลอดเส้นทาง
0: คือกัมยานต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ได้แบบว่าเป็นฉุนนะค
2: ือ
0: เป็นหอมนุ่นๆเพลินๆมันเพลินๆฮะแล้วก็มีของอะไรแปลกๆให้เราได้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอและแม่แอลขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่ปาซ่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ
2: คุณแม่เป็นคนชอบนอนอย่างเงี้ยพอนอนแล้วเอาขึ้น
0: เนี่ยอ๋อขึ้นไปทำไมแม
2: ่หมอนสูงไปทำให้ปวดต้นคอ
1: เอามือเป็นหมอน
2: ก็เอามือเป็นหมอนหนุนอีกทีนึงทีนี้พอเวลายกมากๆอ่ะแล้วตอนนี้มันอัตโนมัติพอหลับปั๊บมือก็จะขึ้นเองเลยทุกวันนี้ต้องผูกมือขาติดกันเพื่อแม่ให้มือยก
0: แม่รู้ไหมว่าการยกอย่างเงี้ยจะทำให้แม
2: ่
0: นอนไม่หลับ
2: ใช่
0: เพราะว่าแม่จะเหม็นแม่จะเหม็นแม่ต้องเดี๋ยวใจเย็นนี่ลูกเองใจเย็น
2: มันเยอะตรงนี้ไม่เกี่ยวก
0: ับ
2: เหม็น
0: ไม่เกี่ยวกับเหม็นเหรอ
2: ไม
0: ่
2: เก
0: ี่
2: ยว
0: มันเลยนอนแล้วก็ดมไงแม่มันนอนไม่หลับไง
2: ไปเดี๋ยวหนู
5: วุ่นใหญ่พาซ่า
6: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
7: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
8: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
6: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปันนกปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสลิ้มรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะหรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียงอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะอะไรพวกไก่อะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างงั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยในขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยลองดูที่คนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันมีเป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับถูกมันกับใช่เลยอย่างเงี้ยน่ะนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พินิจพิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะที่อันนี้เรื่องการให้ไปพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนั่นแหละถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมาก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างนี้นะได้ยินทั้งเสียงนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อง่ายว่า
มันถึงเป็นถึงแต่คนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านถึงบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันก็จะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราถามว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนั่นนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอา call center call center call center อย่างเงี้ยโดยต่อมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเราไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดคนโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกเจเนียพูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะเขาพูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการ

ทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อันนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพระเจ้าแล้วนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะอ้าวเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้แต่ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างงี้นะเข้าใจไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างงี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะอย่างพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่อะไรออนไลน์นี่นะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขก็ไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีนี้อ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นน่ะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะได้ความอดทนอดกลั้นโดยที่พวกโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พออ.นะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นน่ะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่ายังไงเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมะไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่าน่ะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยาวอย่างนั้นน่ะก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้น
พระเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพระเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็อันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมในไม่เมื่อเกี่ยวข้องกับเราทำอย่างนั้นไหมเราเป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนั่นนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะอย่างเนี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะมาจากซี่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งของใหม่เอาก็มาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอะดิจากก็พูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาคำนี้แหละย้ำเนี่ยว่าเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะนี่นะนะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นเขาเรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟกนิวเหรอเข้าใจอย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นเขาเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูสิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเราในกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำเวิร์กน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางงานถือระวังไม่ใช่สำรวมเนี่ยหมายถึงว่าไอ้นั่นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละอันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีเนี้ยพอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเขาถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไรเนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองเงี้ยนะพวกเราเขาต้องบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างนี้นะนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่นะคือตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นเดี๋ยวไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่พอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นละกาตั้งราคาตั้งแต่รุ่นอ่ะ 5,000 คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างงี้นะนี่อันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่าง
ตัวอย่างเด็กชัดเจนเล

นะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายตรงที่ฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะเออชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเรานี่นะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคือคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเออเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเออเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวเออก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพชเนมตันยุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนหนึ่งคุณจะลดได้3 4กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่ระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างนะคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างนะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ขอพูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อกิเลสไม่เข้ามาไม่รบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะเจริญรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาเหมือนกันเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดดังนึงนะประมาณนี้นะ

จริงๆเรื่องการปิดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันเนี้ยพอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้ามองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นนะมันไม่มีประโยชน์นี่มันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวเองเล่นเนี่ยเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะคนเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นั่นนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะแปลว่ายังไงแปลว่ายะสะปะปังปาปังยะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปาปาแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำจิตให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายาสะปะปังกะตังกะมังกุสลินแล้วไม่เหตุสู้บางลงกรรมปะปาที่อภามุตโตวันเจนมาอภิวาตนาซีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นเห็นไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่วให้สวนทั้งแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทําไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่วันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูกราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ๊มจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายซะเถอะมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์และบนฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะเหมือนให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันนะตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงนะนนทุกมีอะไรจะเกิดไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมอ่ะตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2 อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1 ตรี
สองจักตีเป็นไงรูปร่างเป็นไงสามแง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็สามแง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปแล้วท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็อะไรท่านจักคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธ2อย่างที่เป็นพุทธพจน์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้มาแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มา2อย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมี3เรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลับรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะให้ก็ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณฉลับรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาซ้อนกันในท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหม

0: เพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณแฉลบรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นการล่อนการล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่งสองเรื่องแล้ววิชาก็หาเองพระนั้นพระนารายณ์เข้ามาพระนารายณ์ก็ท่านก็คิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระนารายณ์ไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่สองมือถ้ามี4มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระราชบอกกูจะตัดคอมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกมั้ยท่านกูให้มึงไม่เลิกได้นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมันเลิกมั้ยท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากนะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรณ์ใช่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพอจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุถ้ามิจฉาทิฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาเป็นงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญพอไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสามสอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้อ้าวเขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดครับระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยเขาคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านก็เบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระท่านบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับ เป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพิ่มมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่า skill นี่ก็ SKI double L ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว H ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดมันยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าเคยไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7 7ชั้นเอามาจากไหน7ชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์เจ็ดชั้นน่ะกี่ชั้น
1: หกชั้น
0: โน่นๆคนนั้นกี่ชั้นหกมีอะไรบ้างจาตุมหาราช
2: ดาว
0: ดึง
2: ยามาย
0: ามา
2: ด
0: ุ
2: ส
0: ิ
2: ตา
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
2: น
0: ิ
2: มาน
0: ร
2: ด
0: ีนิมานรดี
2: ปรินิมิตวสาวดี
0: ปรินิมิตวสาวดีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอ่ะสิลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัดสุทัศน์นะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปไม่เอาทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำไว้นะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกมันหน่อยคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมแต่หลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแกงไตปลาเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถวๆวัดธนบุรีแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกก็แล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วเขาว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องนะเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ้เนี่ยรู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรพระไม่ชอบอะไรบ้างหนึ่งฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยาก

กินแบบที่แหละแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่านี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะไอ้ตัวเองทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีไส้บัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีไส้บัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำอะไรเอาท่านจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อโอ้โหหอมเยอะๆใช่ไหมท่านมีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปถ้าทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดีนคนจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆนะหอยทางสุราษฎร์สุราษฎร์หอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างนั้นก็หาไปให้ท่านซีถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงหอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกะจีรี่ใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาตรตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสวดมัชฌิมยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณะสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระเราชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าววันละกี่มื้อ3มื้อพระกี่มื้อพระก็2มื้อใช่ไหมบางองค์ก็มื้อเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันนึงก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิว พระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดูสิเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่นี้และจะกลายเป็นจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังฟังอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมาเนี่ยไอ้แจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะให้ตุ๋นแหละลังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นน่ะด่าซ้ำด่าซากตุ๋นลังนกเสร็จก่อนจะลังนกไปให้คุณนายกินก็อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพิษกินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้ละข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้วจะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาทะลุมากินด้วยกันไหนๆอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันจะกดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกัน

แกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันนี้ท่านเออไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยอีแกก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่ฉันอยากพูดนะยังคุณนายคนนั้นแม่ฉันจะคนนั้นฉันจะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บ

จะบำรุงสมองบ้างนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านสนุกจะตายหาดูตลกท่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกทั้ง3ทวีปเป็น4ก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็น2เราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนทั้งนั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับแล้วที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะแล้วอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พระเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจมั้ยอบตด้วยมั้ยถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่มั้ยท่านมันต่างกันมั้ยท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกิน100 ปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกิน100 ปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45 ปีเพราะนั้นไม่เกิน45 ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของอะไรท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยนะท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันนั่นจำเป็นต้องเอาเทวดามาดูพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจักรวรรดิที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นเราไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อง80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นพระท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาเล่าให้ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งสึกนะก็จะสึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะอย่าบอกหลายๆคนพ่อเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่าเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กพระสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยเราเรียกว่าเสพนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อละก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะ

ให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527เนี่ยมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บูรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้สองอยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิดสามอยากมีนักท่องเที่ยวสี่อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์ห้าอยากให้มีนักเทศน์และนักเขียนห้าเรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่ห้าสิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่นะท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาจะบอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแหละความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาจะมาอ่อนเปรียบเพลียงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทางนั้น 1. ถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยและจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านเนี่ยอยู่ที่นี่ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วตกคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนินทานได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาคำชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันวะและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุนเพลงเขาร้องให้ไหมท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเนี่ยเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กมันนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาเท่านั้นแหละท่านโดนลูกคาดนะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่าน

าดหวังรู้จะเป็นยังไงงั้นแต่คนช่างฆ่าโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบ้านนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเฮ้อเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทต้องปริญญาเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนเขาเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะเลิกเลยจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงล่อก็ล่อขอขู่ไม่ได้ข่มมาทุบหน้าท้องถอนหน้าขายาสลบไปจมูกอ่ะตัวนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆท่านเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอหาเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันกระโดดเป็นพระไม่ศึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหม 1. ไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้ 2. เริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆทั้งนั้นหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งตึงตังทั้งนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกไหมให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะซวยอะไรก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังเรื่องผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณด้วยเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินไม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมันนะเอารถมาให้เจออย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันใฝ่ของเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันแล้วกัดฟันว่าเรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านแบบธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักฝากกันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักฝากกันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่าน
ขอสุขสุขทุกเมื่อขอทนทุกรุกโรมหัวใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาบ้านะเครียดแล้วจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆว่าทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์กับใครผู้บริหารปรับทุกข์กับใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์กับใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรละท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายๆจะตายหงไปก็ไปใส่เว็บซะแปะแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีพวกเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ลุกลมผมกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเยอะเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรภู่ไอ้ภู่มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปลุกสายไว้ปลายสาวอกกามน้ำรกเชอกเราแสดงว่าเรียนม.4 ใช่ไหมม.4 หรือม.5 อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะดอนเมนชั่นอิดอย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วล่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอะไรมาอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือ3บทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูดอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระ2แต่งก่อนยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุศลขออามหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุศลให้ท่านเล่นกุศลแล้ว

0: ใช่ไหมและจบลงด้วยการกู้ดบายเพราะเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกลอนสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเราเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าโอ้ตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยาดำรงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านนวันนามสกุล
1: อาร
0: ีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้และเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างเอ๋ยถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายเครื่องสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นเดี๋ยวนั้นฉันก็มีหนึ่งชิ้นในท่านอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกเบอร์ไม่คิดปิดไม่แค่ตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8 บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนตัวใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็แล้วแต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกียรติลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสืออะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
2: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความ

0: เสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.

www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ค่อยเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่า gross motor ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟมอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะเ
และในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้แต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆเรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซีเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซีเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซีเลียนขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยนั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้า
รือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะ

และข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
3: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000 บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
2: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
4: กัปตันกลต.
3: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง

0: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
1: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. Humble

0: ได้ละ 4,000 บาท
1: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
0: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
1: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคํา 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคําลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
0: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
1: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
0: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
1: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
0: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
1: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
0: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
1: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
0: บายค่ะบายครับกัปตัน
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวคุณครูจะกล่าวต้อนรับพระอคันตุกะนะครับที่เป็นแขกของพระอาจารย์ชิยสาโรจากนั้นพระอาจารย์ชิยสาโรจะเป็นผู้ตั้งคำถามให้กับทางท่านเจ้าวาดนะครับแล้วพอพระอาจารย์ตั้งคำถามเสร็จคุณครูเบิร์ดก็จะทำหน้าที่แทนพวกเราจะมีคำถามส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้แล้วแล้วถ้าเตรียมเวลาหมดใครจะยกมืออีกเนี่ยก็อนุญาตถ้าเวลายังมีนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็ first of all I would like to Linda you have the microphone okay first of all I would like to offer my appreciation and my gratitude for พระอาจารย์ for having ourEffort to visit our school today. You are most welcome to our school.
2: Yeah. 非常的欢迎您来，然后也是感谢阿江师傅能够有这个机会邀请您，非常的感恩。
1: I would like to briefly explain about the beginning of the school, so the Effort would know something about our school.
2: 校长先简单介绍一下这个学校的起源，所以您能了解一下学校怎么情况。
1: Okay, the Panyapratip School has been set up by the Panyapratip Foundation. 。And the foundation is the owner of the school with Prachan Chiasaro as the chief of the spiritual advisor. The school is a boarding school for grade 7 to grade 12. Yes, the key person who would like to set up this school in terms of the funding of the school is the Grandma Thosi Swachuto, my mother-in-law.
2: 那这个基金会，而且是主要赞助这所学校资金的人是 Grandma， 就是奶奶 Thosi 奶奶啊，也是Viti Kumiti 先生的岳母。
1: Ajahn Chiasaro has been the chief spiritual advisor of Thosi School in Bangkok, which aimed to become the Buddhist wisdom school for primary school in Bangkok.
2: 那阿江师傅也是在位于曼谷的，也是超级奶奶赞助的这个小学，在曼谷，他也是首席竞争导师。
1: And Grandma Thosi would like to have a continuation of the students after grade 6 in Bangkok. So she would like to set up the secondary school in order to accept students who graduate from primary school.
2: 那超心奶奶先是在曼谷建立了这个小学，然后小学他们毕业之后呢，奶奶又希望他们能够继续在这个佛教学校、佛教智慧学校里面学习，所以她又接着为这些学生们建立了这个中学。
1: We all asked for advice from Ajahn Chiasaro, and Ajahn concluded that it would be best to set up a boarding school in the country.So that the training would be quite, complete and sort of full time.
2: 那学校校长们跟阿江师傅咨询之后，觉得说把这个寄宿制学校办成一个，把这个中学办成寄宿制，而且是在郊外、在乡村里面，可能能够给孩子们更全面的这样的一个教育。
1: And Grandma Thosi, who already allocated a big piece of land for Prachan Chiasaro to stay at Ban Rai Thosi, and she happened to have this piece of land also, so she decided to donate this piece of land to set up the school.
2: 那超心奶奶她已经捐赠了一大片土地给到阿江师傅。

0: 在中国叫江西省，目前叫宝丰禅寺。那是一个历史很悠久的禅宗道场，大概到今天有1250年的历史。我自己呢也是在江西这个地方出家。那在禅宗寺庙里面的他的日常生活呢，叫四大服饰。一个是早上起来4点钟的时候呢，要起来大概4点半，要啊，哦 ，sorry，
1: 叫什么？
2: 眼睛啊，是把进去眼睛，把眼睛那个那个口他。
1: วัดจะอยู่ที่ภาคใต้ของ China อยู่จังซี province
3: ภาคใต
2: ้ภาคใต้อยู่ภาคใต้แล้วก็วัดชื่อ宝丰宝丰寺นะครับแล้วก็เป็นวัดเซนนะครับแล้วก็มี1250ปีเป็นประวัติศาสตร์แบบ1250นะ
3: ครับ
0: 好，在我们的里面呢，他的日常安排是这样子，大概早上4点或者4点半起来，有一个诵经了以后呢，有半个钟头的静坐，静坐完了以后呢，大概在早上6点半的时候呢，就早斋。
1: ตอนเช้าประมาณตีสี่ครึ่งจะสวดมนต์ตอนเช้า
2: แล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากสวดมนต์ฉันเช้าประมาณ6:30นะครับ
0: แล้ว因为我现在所处的寺庙呢也是个学校是个佛学院不过我们那个佛学院呢是出家的比丘或者沙弥参与学习所以在早斋以后呢有一个简短的劳动后了以后有一上午的上课
1: คืออยู่ที่วัดจะตอนเช้าจะมีก็มีคลาสเหมือนกัน
2: ก็มันเรียนมี教学吗
0: 教学对
2: 啊开个โรงเรียนเหมือนกันเป็นโรงเรียนศาสนาพุทธสอนศาสนาพุทธแล้วก็
1: 没有
4: 上午
0: 劳动
4: 会有劳动
0: 对
4: 有时候
0: 每天都有
2: 那个加密这个来去安挖唐光大楼去
1: 图馆
2: 图馆加密开个八寨西八寨西吧看
0: 那个中午呢在用完午斋以后呢有一个中午的禅坐的时间
1: หลังจากทานข้าวเสร็จจะมีนั่งสมาธิอีก1 ชั่วโมงประมาณนี้แหละค่ะ
0: 下午呢还是按照学校的安排上课上完课再到下午大概3点半的时候呢就有诵经
1: ประมาณตอนบ่ายจะมีการ schedule study เหมือนกันเลยค่ะ
0: 然后到了晚上大概6点钟有晚上的一个半钟头的禅坐的时间
1: ประมาณ6 โมงเย็นก็มีนั่งสมาธิเหมือนกันประมาณ1 ชั่วโมงกว่าค่ะ
0: 那到了8点钟呢就学院的学生呢就回到自己的教室自习学习
1: ประมาณตอนเย็นประมาณตอน2 ทุ่มนักศึกษาจะกลับไปห้องเรียนพัฒนาตัวเองค่ะ
0: 如果是常住的法师或者僧人的话呢他们就继续禅修静坐到9点半钟
2: สมมติเป็นพระจังหวะที่นี่นะจังหวะ

0: 马蹄完了，他家弄什么蹄疼不满三痛。
1: 晚上是九点半钟休息。
2: 他家พักผ่อนประมาณ3ทุ่มครึ่งค่ะ
1: 整个中国的这个寺庙只要是禅宗道场基本的作息时间都是这样的
0: อันนี้คือ curriculum ของวัดที่เป็นเซนสายเซนประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ schedule จะประมาณนี้นะครับ
3: Asked what led him to become a monk in his own personal path into the Dhamma.
4: 阿詹师父想请问您，您自己是一个怎么样的历程出家？然后您的这样的一个个人的一个经历的介绍。
1: 好。
3: OK。
1: 在我还当学生的时候呢，当时有看到一些关于佛教的书籍经典这个书籍和经典的内容呢让自己非常欢喜，所以那个时候就会有开始学习，大概是30年前。
2: คือประมาณตอนพระเป็นนักเรียนเขาจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเขาก็สนใจมากก็เลยตัดสินใจ
0: ประมาณ30ปีก่อน30
2: ปีก่อน
1: 在中国来说呢不像在泰国哈接触到佛法的机会在泰国是很容易的但在中国是相对来说机会会比较少一些
2: โอกาสที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธไม่ค่อยศาสนาพุทธไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่
0: เท่าเมืองไทย
2: เท่าเมืองไทย
0: ที่เมืองจีนจะโอกาสจะน้อยกว่า
1: 那在那个时候还当学生的时候呢看见了佛教的书籍呢经典它的内容呢让自己觉得非常感动
0: ก็อ่านหนังสือเป็นเดี๋ยวคงกับศาสนาพุทธแล้วรู้สึกมีความประทับใจเกิดขึ้นที่จิตใจนะครับ
1: 可以说它是我们整个人类文明尤其是善法文明的顶峰的成就善法
0: คือรู้สึกที่เป็นวัฒนธรรมที่ของมนุษย์ทั่วไปเป็นสมที่สุดจบสมที่สุดของวัฒนธรรมหรือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลสมที่สุดของธรรมะเป็นกุศล
1: 所以感到呢这个事情是值得努力去实践值得努力呢用整个生命呢投入去去实践还有学习的地方
2: เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นี่เราร
0: ู้สึกมีคุณค่า
2: คุณค่าไปทำ
0: มา
2: ลองไปทำ
0: แล้วก็ไปถวายชีวิตไปเรียนรู้ไปศึกษาไปปฏิบัติ
1: 实际上我们佛陀教法说修习戒定慧啊熄灭贪嗔痴它对付的问题呢是我们众生心里面的不善的一面
0: คือผู้ทั้งปฏิบัติธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญามาตักโลภะโทสะโมหะจริงๆก็คือตักที่ความอกุศลที่จิตใจ
1: 这些在我们心里面呢我们会感到非常非常的不安还有烦躁
2: สิ่งที่เหล่านี้จะทำให้เราวิตกกังวล
1: 所以需要对它进行调伏还有熄灭
0: ก็คือเราก็ต้องมีอันทำก็คือตัดทุกข์แหละตัดทุกข์จิตใจเรานะครับ
1: 那在那个时候呢因为那时候年纪比较小所以因为这个贪嗔痴的烦恼的原因呢感到没有方法来解决当碰到了佛教的这个修行体系以后呢感到是 遇到救星一样的，是个非常好的，哎，对自己的心灵呢进行净化的一条非常殊胜的路。
0: 从未来样本农有个如此迷，迷途那个迷，
2: 迷
0: 几在那个迷迷维提根在澳在东南带那个，那个可他妈带领带领。ศึกษาได้ปฏิบัติ
2: พุทธศาสนา
0: พุทธศาสนาแล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึก
2: มีทางออก
0: ใช่ครับ
1: 当然这件事情做起来你不去做的话你不会知道它有多难，去做的时候才会知道实际上这件事情是要付出很大的努力的。
2: ก่อนที่ยังไม่ได้ทำคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาที่ไปทำมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องง่ายๆค่ะ
1: 因为这个烦恼贪嗔痴我们跟他相处太久了
0: เพราะว่าเรากิเลสอยู่กับเราติดตัวเราแบบนานมากครับ
1: 它几乎就成了我们自己的一部分
2: จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราค่ะ
1: 所以要对它进行处理的话呢经常嗨要痛下决心才行。
0: อย่าสมมติเราอยากดับทุกข์ที่จิตใจเราหรือดับกิเลสที่จิตใจเราก็เราต้องมีจิตนาค่อนข้างจะแรงครับ
1: 我去出家的时候呢在江西的云居山
0: เพิ่งบวชใหม่ๆที่云居山ที่จังหวัดจังซีครับ
1: 当时还是一个年轻的居士
0: ก่อนจะบวชนั้นก็ยังเป็นโยมครับโยมที่ปฏิบัติที่วัดนะครับ
1: 拜见我的戒和尚一成长老
0: พระบวชให้เป็นชื่อพระ一成ครับ
1: 他问我为什么要出家呀
2: เขาถามว่าทำไม
0: มาบวช
2: ค่ะ
1: 我说我们应该向佛陀学习应该未来成就像他一样的圣果
0: ท่านบอกว่าเรารู้สึกเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องทางที่พระพุทธเจ้าสอน
1: 他说啊这个成就佛陀圣果阿罗汉圣果这是会痛的
0: แล้วก็พระอิชงตอบว่าอย่าเป็นอย่ามีอริยผลของพระอรหันต์อันนี้เจ็บนะเจ็บ
1: 当时我很讶异问为什么会痛呢
0: ท่านก็รู้สึกงงอยู่ไอ้ทำไมเจ็บทำไมปวด
1: 那么他说您看那个大殿里面的佛像很庄严
2: 读พระพุทธ
0: พระอิชันตอบว่าอยู่เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในศาลาดูดีดูงาม
1: 他说他是那是什么做的
0: อันนั้นท่านจะวัดดูอะไรครับ
1: 我说是木头雕的
0: ท่านจะต้นไม้
1: 我看我们泰国恐怕比较少这种木头雕的佛像，在中国很多。
2: ที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีมา
0: พระพุทธรูป
2: ไม่ค่อยทำจากไม้แต่ว่าที่จีนจะมีเยอะกว่านี้ค่ะ
1: 他说一个没有人尊重的、没有人礼拜的木头，又把它雕成一个有人礼拜、有人尊重、受人尊重的佛像，这要挨很多刀。
0: ครับจะต้นไม้ที่ไม่มีใครเคารพไม่มีใครน่าถือเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพมีคนน่าถือต้องถูกมีดจิ้งเยอะมีถูกมีดจิ้งเยอะ
5: อะไรนะ
2: แก่ถูกมีดแก
0: ่ถูกมีดแก่เยอะครับต้นไม้เป็นพระพุทธรูปต้องแก่เยอะ
1: 那么这个没有人尊重没有人礼拜的这个木头啊他要把它多余的一刀刀要把它削掉。
0: ที่

0: 자, 돈 많이 담은 파프다로는 노동 재미 딱티 럭게 티싱티 매장변 快快 개헤엉
1: 빨了很多刀以后呢,他才能变成佛像.
2: 랑자 톡게라우,퉁퉁자빈프라푸타루.
1: 所以这个过程是会痛的.
0: 라방니个可见.
1: 那这多疑的是什么呢?
2: 라우싱티매장변만可아라이라카.
0: 싱티근可아라이나.
1: 多疑的实际上就是我们的烦恼.
0: 就是我们说的不善的贪嗔痴的部分。阿古顺，阿古顺，这个摩哈罗帕托萨。所以，在这个修行的用功的过程中呢，要经常提起精进，断除这些不善法。
1: 他有的时候是要有很强的毅力的。
0: 那么，ปฏิบัติธรรม，那么，ปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลส，ก็เราก็ต้องมีจิตนาค่อนข้างแรง，ต้องมีจิตใจแข็งแรง，แข็งแรง，แล้วก็ต้องมีความเพียรด้วยครับ。但是经过这个过程，他整个生命呢，佛陀告诉我们会得到新的升华。
2: แต่ว่าหลังจากเจ็บแล้วก็ระบาดจิตใจเราจะพัฒนาเราจะมีชีวิตใหม่我的介和尚给我讲完这个以后呢心里面很受启发หลังจากพระอิชันก็คือพระที่บวชท่านนะแล้วก็ผู้บรรยายนี้แล้วแล้วก็ท่านก็รู้สึกมีความรู้
3: มีความรู้ใหม่มีความความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดอีกรอบหนึ่งครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะไม่มีเวลาถามเดี๋ยวอาตมาถามข้อสุดท้ายว่าเมื่อเช้านี้ก็ได้ทราบว่าโอ้so this morning I heard that there are in the Abbot's Monastery there are 130 monks, so I think many people will be surprised that in China there are so many young men becoming monks or young women becoming nuns. So I'd like to know how is Buddhism becoming more popular? Is it how easy or how difficult is it to become a monk in China? Yeah.
2: 阿姜师傅说，今天早上听到您的寺院有120位僧人啊，想加起来，然后其中有很多年轻的沙弥啊，还有成为净尼啊。那阿姜师傅想问，在中国现在佛教是更加兴旺了吗？更加流行了吗？然后成为僧人困难吗？还是容易吗？想请您介绍。
1: 佛教呢，在中国这十几年进步还是很大呀。整个接触到法的人也是比以前越来越多。在我那个刚出家的时候，二三十年前呢，要找到经书都是很难的。那今天因为资讯各方面发达了，就变得容易了。嗯，
2: ก่อนที่20-30ปีก่อนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธ
0: พุทธศาสนาแต่ว่าช่วงภายใน10ปีจะมีไอทีใช่คือเขาจะศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนาง่ายขึ้นในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะตอนนี้รู้สึกว่าศาสนาพุทธก็จะดึงขึ้นที่ประเทศจีนที่ภายใน10ปีอยากจะเป็นผู้ชายหรือหญิงสามีเนี่ย
2: 这寺院方面没什么问题，很容易，只要他的，就是认知，对于出家的认知还有发心是正确就可以。嗯。ยาเป็นบริเวณพระหรือปิคุณีที่ประเทศจีนจริงๆแล้วง่ายก็คือสมมติเรามีเจตนาถูกต้องเรามีความคิดเห็นสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาครับ
3: โอเคต่อไปเจสสิก้ามีคำถามอะไรฮะ

0: เจสสิก้าถามง่ายๆว่าท่านเคยมาเมืองไทยไหมท่านชอบเมืองไทยไหมอะไรง่ายๆอย่างนี้ก็ได้แต่
1: 您觉得这个学校怎么样？
2: 非常好，这是一个，刚刚我听我们校长介绍，我感到这是非常令人尊重的一个学校，那么这个我们整个基金会还有阿江师傅的这个功德，我非常随喜赞叹。
3: เมื่อกี้เจสสิก้าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโรงเรียนเราล่ะคะก็พระเยียนจนบอกว่าโรงเรียนเราดีมาก
4: แล้วก็ก็รู้สึกน่า
3: เป็น
4: น่าเคารพ
3: แล้วใช่น่าเคารพ
4: แล้วก็อนุโมทนาทำโรงเรียนแล้วก็ทั้งพระอาจารย์ชายาสาโลแล้วก็คุณยายทอสีนะ
0: ครับผู้เบิร์ดมีคำถามอะไร
5: หนูอยากทราบว่าเป็นทุกข์แต่ปล่อยวางไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับ
6: So I'll translate into English. So I said, if you're suffering but you don't know how to let go, what can you do?
7: 问题是如果您
6: Linda, if you translate back into English, and I'll translate into Thai.
7: Okay. 那如果你在受苦的话，你又不能够放下的话，在这种情况下该怎么做呢？又放不下。
5: 受苦。
7: 对，就是精神上或者是内心很痛苦，又放不下，这个时候该怎么办？
5: 是学生提的问题。
7: 学生提的问题。
5: 那要看是哪一种情况。
7: It depends what kind of situation.
6: แล้วแต่ทุกเรื่องอะไรบ้าง
5: 因为这苦啊多种多样
7: Because we have all kinds of sufferings.
6: เพราะทุกมีหลายอย่าง
5: 是心灵上的还是身体上
7: So the 受苦是心灵上还是
6: Okay.
7: It's a suffering.
6: แต่ไงตามคำถามไม่ชัดเจนผ่านข้อที่สอง I said it wasn't a good enough question we gone to the next one and,
7: 阿江师傅说问题不够好下一个问题
5: อยากทราบว่าจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในที่ที่เราเกลียดไม่ชอบหรือในที่ที่ทำให้เรามีความทุกข์มากได้บ้างคะ
6: How do you deal with it when you're in a situation and you really don't like the place or you don't like the people that you're with and you're really you feel a lot of suffering because of this.
7: 如果在一个地方你又不喜欢那个地方也地方的人你就非常烦恼那应该怎么做呢怎么处
5: 啊那这个也需要看具体的情况。有的时候呢是环境的问题或者是他人的问题那有的时候是我们自己的问题不一定这个方法没办法固定哈如果是我们自己的问题呢当然主要要从改善我们自己来解决自己的心理的不愉快那如果是环境的问题呢也可以通过人际关系的一些调和哈，来缓解这个环境对我们的压力。
7: It depends whether the suffering is really causing by the environment or the people or it's our own fault. If it's our own fault, so we should develop ourselves. And if it's because other people and the environment, we should develop our social skills to be in harmony with others.
6: ถ้าเราอยู่ในสถานที่เราอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เราต้องดูให้ดีว่าทุกข์เพราะ

0: สิ่งแวดล้อมทุกข์เพราะคนอื่นหรือทุกข์เพราะตัวเราถ้าเป็นทุกข์เพราะตัวเราต้องแก้ที่ตัวเราแต่ในกรณีที่เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลรอบข้างก็คงจะต้องพัฒนาในการสื่อสารในการอยู่ในปรับตัวให้อยู่ในสถานที่นั้นหรือกับบุคคลเหล่านั้นอย่างไม่เป็นทุกข
1: ์还有一种情况是确实是因为外在的环境的问题但是我们又暂时离不开那这个怎么办呢佛陀经常教我们就用如理作意的方法来解决这个问题
2: Sometimes it's really the problem of the environment, but we couldn't leave that environment. And what should we do is that the Buddha always taught us to use our right view.
0: ในบางครั้งเราอาจจะอยู่ในสถานที่เราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นและในกรณีนั้นเราต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นที่พึ่ง
1: 所以在经典里面经常有佛陀要求发心修行的人忍受寒暑蚊盲风雨这个是非无情外在环境的这个苦那么第二种呢还有是忍耐呢人就是有情的就是说人们的这个对自己的不友好
2: So in the Buddhist scriptures, Buddha often taught that someone who willing to be follow the path should be willing to endure the suffering causing by the environment, such as the hot or cold, and also the from other people's unfriendly behaviors. Mm-hmm.
0: ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องอดทนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอดทนอย่างเช่นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความหิวความกระหายและอดทนต่อบุคคลรอบข้างที่ไม่ถูกจริตหรือที่เราไม่ชอบต้องฝึกให้จิตใจแข็งไม่หวั่นไหวตามสิ่งเหล่านี้
1: 所以佛陀经常教导我们修习四梵住慈悲喜舍这个就是解决一个是让我们的心里的耐受力会更好慈悲喜舍的修习如果是有努力的去用功的话呢我们对于外界环境的对我们给我们造成的苦我们的内心的耐受力会更好那另外一个呢因为我们修习慈悲喜舍我们也会让这个环境更好不会因为我们的行为给别人带来不愉快
2: And so Buddha often taught us to learn develop and equanimity all these things to make us more develop the capability become more patient endurance and this not only can make us to be better endurable to unfriendly environment and also make us a better person so that we can make the environment better becoming a better person
0: ในการที่เราจะอยู่ที่ความอดทนนั้นปัจจัยที่จะช่วยมากคือความเมตตากรุณาถ้าเราเจริญเมตตาให้อภัยคนรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะอยู่ง่ายขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีผลดีต่อส่วนรวมถ้าเราเป็นผู้เจริญด้วยเมตตาเจริญด้วยความอดทนก็มีผลดีต่อบรรยากาศในชุมชนก็เป็นการทำบุญกับส่วนรวมด้วยOkay, so thank you. Maybe come time to sit high. And now จะดูว่ามีคำถามสดๆตอนนี
3: ้อยากทราบว่าถ้าหนูมีความทุกข์หรือความเครียดจากการรับฟังปัญหาจากผู้อื่นแล้วนำเรื่องนั้นมาคิดแล้วหนูไม่สามารถจัดการกับความทุกข์นั้นได้หนูควรทำอย่างไรดีคะ
0: This person, sometimes people come to them with their problems, and then they feel very burdened by other people's problems, and they can't put them down, and they begin to suffer because of other people's problems and not being able to help them. Then.
2: 最后一个问题，有学生问，就是经常有朋友们来找他，跟他倾诉，这些朋友们自己的烦恼，因为这种事情多了之后，他自己也会觉得非常痛苦啊，应该怎么处理啊？因为对自己处理不了，然后别的朋友们又很痛苦，他又帮不上，所以应该怎么办？
1: 是，那这个也是很复杂的。因为要根据具体情况哈，但总的原则是这样，当我们的力量有所不及的时候呢，我们可以寻求更好的善知识来对我们进行指导。那我想我们有阿江师傅在这里，如果我们有人倾诉，给我们倾诉解决不了的问题呢，可以尝试着禀告一下阿江师傅，请他给予一个意见。
2: Again, it's a complicated, and it all depends. But as one principle, when we are not capable to solve the problem at hand, we can always ask someone wiser. And you are so fortunate to have Tana Zhang here. So next time you have some problem you cannot solve with your friends, you can bring it up to Tana Zhang.
0: ท่านก็ตอบว่าถ้าแก้ปัญหาถ้ามีคนมาปรึกษามาช่วยแก้ปัญหาเขาแล้วแก้ไม่ได้ก็มาปรึกษาท่านอาจารย์ชยสาโลต่อโอเคแล้วมีขอคำถามจากแบบสดๆ สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายขอให้แรงปัญญาในการตั้งคำถามหน่อยข้อหนึ่งข้อหนึ่ง
4: ครูก็ได้นะครับที่เชิ
0: ญDid you hear?
2: 他这是位老师啊，他问您的问题就是您在十几岁的时候自己是什么样子的啊，然后在您出家以后修行之后您的行为前后有什么改变吗？
1: 在思想和行为上肯定都有改变。在十几岁的时候呢，年轻的时候呢很不懂事了，就那么出家了以后，他有一系列的戒定慧三学的训练，但我总感到自己做得不够好，还在努力当中。
2: There has been change both in mind and in my behaviors. When I was young, as a teenager, I was quite naughty. But now I have sila and samadhi and banya. It changed me quite a lot. However, I still think I haven't done enough. So I don't really feel very good.
1: 在没出家以前呢也吃也杀生也喝酒，各种习气毛病非常重。
2: Before I become a monk, I drink alcohol and I kill things, and had lots of defilements.
1: 因为我们在农村，
0: ตอนวัยรุ่นก็เหมือนทั่วไปก็ค่อนข้างจะสนเคยดื่มเหล้าบ้างฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบ้างแต่พอบวชเข้ามาแล้วเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็รู้สึกดีขึ้นทั้งพฤติกรรมและทั้งจิตใจแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีหลายๆอย่างที่ยังจะต้องขัดเกลา
1: 还有最根本的原因，现在想起来呢，也就是当时自己对自己这一辈子这一个生命应该投入于哪个方向， 没有确定，所以处于一个迷茫的

0: 不知所措的状态。
1: So now I think back, I think the key problem it was, and when I was that stage, I really don't have a clear idea of my life, the direction, the life purpose. So I was in a state of confusion.
2: ตอนนี้มองย้อนหลังก็รู้สึกว่าปัญหาใหญ่ก็คือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็เลยอยู่แบบสับสนตอนนี้ก็มีทิศทางเรียบร้อยแล้ว
0: 但心呢像那个就像那个海上的船没有锚它也没有方向被风吹到东边东边被风吹到西边就是西边
1: So my mind lead like a boat on the ocean and doesn't have a direction doesn't have an anchor so it all depends where the wind is going to blow me
2: ก็สมัยนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นเรือเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรสมอก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วแต่ลมจะพาไป
0: 就了解了佛陀的教导还有做了一定的实践以后呢就这个船呢它就有一个非常确定的方向
1: So after I learned the teaching of the Buddha and then put it into practice I felt my boat slowly had have a clear direction
2: ก็พอหันมาศึกษาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเรือของเรานี่มีทิศทางมีเข็มทิศมีสมอละ
0: 虽然这个船在继续往前走的时候它肯定还是要经过很多风浪和困难的但是它肯定跟前面的那个这个船没有方向有没有锚被风吹的东边倒西边倒的那是有本质的不同。
1: Although the boat has a very clear direction, it doesn't mean that I will not meet challenge and difficulties. However, it's a total different the game compared with before there's no direction, no anchor.
2: ถึงแม้ว่าตอนนี้เรือของเรามีเข็มทิศมีอะไรไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสะดวกสบายก็ยังจะต้องมีสิ่งท้าทายแน่นอนธรรมดาโอเคก็วันนั้นก็เลยจบการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ยันจืนก็ขอให้ทุกคนสาธุขึ้นมาด้วย
3: สาธุ
2: แล้วท้ายเนี่ยต่อมาก็จะพูดต่อนิดหน่อยในการที่เราเพิ่งขึ้นปีใหม่จากนี้หลายวันอาตมาจะไม่อยู่วันอาทิตย์อาตมาก็จะเดินทางไปอินเดียเพราะว่ามีจุดประสงค์3ข้อแรกก็คือตอนนี้มีชมรมพุทธที่เมืองเดลีที่ประเทศอินเดียซึ่งมีโครงงานสร้างวัดสาขาวัดนานาชาติวัดประพงในประเทศอินเดียต่อไปก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็จะช่วยโอกาสในวันคล้ายวันเกิดอาตมาไปนมัสการพระบรมสรีริกธาตุในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองเดลี แล้วก็ เป้าหมายที่2ก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนเดินธุดงค์วันสุดท้ายก็มีเจ้าของโรงเรียนเล็กๆอยู่ในชนบทนิมนต์ไปฉันแล้วอาตมาก็รู้สึกชอบประทับใจก็เลยหาปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพราะโรงเรียนยากจนมากแล้วก็ท่านเจ้าวาดที่วัดไทยกุสินาราก็เมตตาช่วยดูแลการก่อสร้างตอนนี้เวลาผ่านมา1 ปีก็จะกลับไปทำบุญเพิ่มแล้วก็ให้ท่านไปจัดพวกผ้าห่มพวกอะไรต่ออะไรไปแจกเด็กนักเรียนด้วยก็กลับจากอินเดียแล้วก็ไปงานวัดประพงต่อ

ก็ก่อนจะกลับมาที่นี่ก็18 19หลังจากนั้นก็ไปเชียงใหม่ต่อนั้นเดือนมกราหรือจะไม่มีวันพระอีกแต่ว่าก็คงจะได้เจอกันบ้างในบางอย่างที่อุบลเป็นต้นทีวันนี้เราก็นั่งไปนานพอสมควรแล้วจึงขอเล่านิทานที่เก่าๆที่ชี้ชอบให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาอย่างหลังจากเมื่อพุทธองค์จะปรินิพพานพระพุทธองค์ไม่ตั้งองค์ใดองค์หนึ่งเป็นธรรมัตถญาติแต่ให้พระธรรมพระวินัยเป็นพระศาสดานั้นเราจึงให้ความสำคัญกับพระไตรปิฎกกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระสูตรปิฎกพระวินัยปิฎกพระธรรมปิฎกเป็นต้นถือว่านี่ก็คือพระศาสดาของเราซึ่ง นำไปสู่ระบบการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาตลอดมาทีนี้ในสมัยโน้นก็มีมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งมีพระทั่วโลกทุกนิกายไปเรียนไปศึกษาแต่วันนี้จะเล่าถึงมหาวิทยาลัยทักศิลาทักศิลาในปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานแล้ว เด็กนุ่มไปเรียนสมัยโน้นสมัยก่อนนี่ถ้ามีบารมีและมีกำลังก็ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณาทีนี้คุณหมอมีเด็กไปเรียนหมอสมุนไพรอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณาเรียนหนักเรียนจบหลักสูตรก็มีการสอบแต่ไม่ได้สอบในห้องเรียน นักเรียนต้องเดินออกจากมหาวิทยาลัยในชนบทเดินทั้งวันรอบเมืองทักษิณา แล้วคำสั่งก็คือต้องหาพืชหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยาสมุนไพรมาให้คุณครูนี่เรียกว่าเป็นนิทานเกี่ยวกับหมอชีวกคำว่านะหมอชีวกเดินทั้งวันพยายามหาพืชหาหญ้าหาต้นไม้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคพอค่ำแล้วกลับมาแล้วยอมแพ้ไม่หาไม่ได้เลยมีแต่ยาทั้งนั้นพอเล่าให้พอสารภาพกับท่านอาจารย์ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวที่ไม่ใช้ยาอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกว่าสอบได้แล้วสอบผ่านในเรื่องนี้ก็มีความหมายทางธรรมะด้วยว่าในทางธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเราฉลาดถ้าเรามีความรู้เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตดังนั้นการจะมองว่าโอ้นี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคร้ายอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ก็ มันก็กลุ้มใจที่ต้องเผชิญจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบไม่เกิดประโยชน์เป็นการเสียเวลาเปล่าๆเป็นต้นนี่คือความคิดของผู้ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราตั้งสติถ้าเราได้ปัญญาเนี่ยเราก็ได้กำไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็น เป็นยารักษาโรคคืออวิชชาน ั้นในปีใหม่นี้นึงจึงขอฝากขอคิดไว้อย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในปีนี้ทุกอย่างให้ระลึกให้สอนตัวเองให้เดือนตัวเองว่าสิ่งนี้นะถ้าเราอยู่กับธรรมะไม่ทิ้งธรรมะตั้งอยู่ในธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นำไปสู่สิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ในจิตใจของเราได้หากว่าเราก็กำลังสงสารด้วย

0: ลุ้มใจตัวเองยังทุกข์ใจอันนั้นมันก็คือเราลืมพระธรรมลืมธรรมะเราไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอยู่ในธรรมะกิเลสในจิตใจของเรามีมากมายกายกองก็จริงแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ชนะหลักธรรมได้ธรรมะอยู่เหนือกิเลสอยู่เสมอมันก็อยู่ที่ว่าแล้วเขาถึงทำไหมเราสามารถเอาธรรมะคำสอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในการสร้างสิ่งดีงามขึ้นมาในชีวิตเราหรือไม่เพราะนั้นก็ปีนี้จึงขอให้เราทุกคนมีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังของพระธรรมอยู่ในใจทำให้เป็นผู้ชัยชนะในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ตลอดกาลนานเท่านั้น
1: ยังธรรมาทัคคาทาสาธุการังทัตถามะเส

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสร้างขังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิ

ติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่2ก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมาย

ในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่2ของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถถ้าบทใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็

ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มีข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพุตตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังขันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่ง

0: เมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายๆอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายๆอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสง

ผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาดเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาดตำนานของนักลีลาดผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกเออมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นอ่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลมันเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนด้วยกันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆสมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอฟทักซ์ออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: วนิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงค่ะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์บุญเลิศลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือจะบอกเลยว่าจะไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลาดมาก่อนเลยแล้วก็เคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาดแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราอะไรเงี้ย
2: ระยะก่อนๆเนี้ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์และเราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยและเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาดเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
2: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจะแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปยังชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำข้อจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างนี้ฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตน

เองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรต่ออะไรเราทำนะฮะฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

0: ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาศเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปเราก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาศรุ่นเก่าสู่นักลีลาศรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาศวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาศแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาศหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาศทั้งนั้นหัดลีลาศเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาศวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เล

0: ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้1ลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาศไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
1: คนที่จะเต้นลีลาศได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาศต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาศแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
2: รูปร่างและเต้นลีลาศมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
3: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
4: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอยากเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
2: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาศ
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทำนองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย3เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าว1ถอยขวา1แยก2ชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1 2 3 4 5 6ไป1

5 6 1ยก2 3 4อย่าแยกเยอะ5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 1ดี2 3 1อย่าแยกมาก

0: หนูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาดยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาดไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาด
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะ

0: ก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service ที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีอาทิตย์ท่าออกกำลังกายและเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรควันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฏมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสุตินารีแพทย์และเวชศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องกระบุ๋มครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรควัยทองกันใช่ไหมคะโรควัยทองนี่มันคือมีลักษณะโรคหรืออาการเป็นยังไงอะคะ
1: ครับจริงๆคำว่าวัยทองคือไม่ใช่โรคครับน้องกระบุ๋มเป็นภาวะครับภาวะที่ผู้หญิงทุกคนจะเผชิญหมดก็คือมีการขาดประจำเดือนนะครับเราจะเอาคำนิยามคือเมื่อหมดประจำเดือนไปแล้วเกิน1ปีนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือผู้หญิงวัยทองเนี่ยจะมีขาดฮอร์โมนเพศนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของอาการวัยทองนะครับเช่นมีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งนะครับแล้วเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอาการของ
1: ผู้หญิงวัยทอง
0: ซึ่งวัยทองนี่ก็จะเกิดแต่กับผู้หญิง
1: ใช่เรียกได้ว่าง่ายว่าเกิดทุกคนจะมีอาการของการหมดประจำเดือนทุกคนนะครับแต่อาการวัยทองดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยครับ 80-90% ของผู้หญิงมักจะมีอาการร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะอย่างนี้วัยทองก็มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ความรู้สึก
1: ใช่ครับ
0: ของผู้หญิงใช่ไห
1: มใช่ครับและนอกจากนั้นเรื่องสุขภาพด้วยนะครับน้องแก้มบุ๋มตัวอย่างเช่นเรื่องกระดูกนะครับบางครั้งผู้หญิงที่วัยทองหมดประจำเดือนไปนานๆนะครับก็จะหมดฮอร์โมนไปนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุหรือกระดูกพรุนเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้วัยทองอะค่ะสำหรับผู้หญิงนี่จะเกิดหลัง1ปีเป็นต้นไปที่เราจะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าอายุตั้งแต่เท่าไหร่แล้วถึงจะเริ่มเข้าสู่วัยทอง
1: ครับโดยเฉลี่ยนะครับในคนไทยเราคือประมาณ 48-50 ปีแต่จริงๆแล้วก็แปรปรวนได้ในแต่ละคนไปขึ้นกับประวัติครอบครัวหรือขึ้นกับแต่ละบุคคลกันไปนะครับเอาเป็นว่าเฉลี่ยสักประมาณ50ปีนะครับโดยรวม
0: ๆซึ่งทุกคนก็อาจจะต้อง
1: เผชิญหมดเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้วัยทองค่ะจะมีผลกับเรื่องการมีคู่หรือว่าคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันภายในครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันไหม
1: คะใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ปัญหาวันนี้ที่อยากจะมาพูดให้น้องแก้มบุ๋มแล้วก็ผู้ชมทุกท่านฟังก็คือเรื่องของปัญหาทางเพศเลยในวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะความสุขทางเพศเราแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับทีนี้วัยทองมีผลโดยตรงเลยกับเพศเลย
0: ยังไงเอ่ย
1: ยกตัวอย่างเช่นเลยอารมณ์ทางเพศนะครับก็อาจจะมีอารมณ์ลดน้อยลงจากที่เราเคยมีอารมณ์ปกติในการต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเรานะครับเราก็อาจจะมีอารมณ์ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเราขณะที่ผู้ชายนะครับอายุสัก50ปียังปึงปังแข็งแรงอยู่นะครับเรามีความต้องการกับเราแล้วเราให้เขาไม่ได
0: ้
1: นะครับก็อาจจะปัญหาของคู่ครองเราเนาะเกิดความไม่สมดุลกันในชีวิตสมรสได้อันนี้ปัญหาแรกและปัญหาหนึ่งนะครับ
0: เป็นปัญหาลำดับแรกที่หมายถึงคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยคือผู้ชายจะยังมีความต้องการอยู่ในช่วงวัยที่ผู้หญิงเป็นวัยทองใช่ไหม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: น
1: ั่
0: นแปลว่าวัยทองก็มีผลกับ
1: ปัญหาทางเพศ
0: เลย
1: ของชีวิตคู่ของเขาแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับในจุดนี้ปัญหาจุดนี้ได้ยังไงบ้างอะคะ
1: การแก้ไขมีสมมติถ้าเกิดมาหาเรานะครับเราจะมีการบอกเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องยาที่ถูกต้องให้เน้นว่าอย่าไปซื้อยารับประทานเองตามที่โฆษณาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามที่เรารู้กันต่าง
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: ตรายนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มฮอร์โมนถ้าใช้เองเนี่ยอาจจะเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเช่นเกิดมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะฮะทั้งที่เราอายุมากแล้วเราต้องระมัดระวังดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดมาให้แพทย์ดูแลให้เนี่ยการใช้ยาจะปลอดภัยนะครับบางทีเราก็ใช้ยาช่วยบางทีใช้ในการแนะนำให้มีอารมณ์กลับคืนมาช่วยนะครับและการป้องกันตัวเองก็คืออย่างเช่นการทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก็ช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่บอกน้องแก้มบุ๋มคือเรื่องของอารมณ์ถูกไหมครับนี่เรื่องหนึ่งละจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจอีกตัวอย่างเช่นเรื่องของการโต้กระตุ้นทางเพศนะครับก็จะน้อยลงด้วยยกตัวอย่างเช่นเกิดเราพยายามมีอะไรกับแฟนละนะฮะแล้วปรากฏว่า อาจจะเกิดปัญหาเช่นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดก็จะน้อยลงนะครับรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยความรู้สึกดีๆง่ายมีความเสียวซ่านเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยก็จะลดน้อยลงตรงข้ามกับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณ

0: อาจจะกลายเป็นความเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนี่ก็เกิดจากวัยทองโดยตรงเลยเกี่ยวกับการขาดฮอร์โมน
1: ก็แสดงว่าปัญหาทางเพศนี่ก็มีความสำคัญกับคล้องจองกับเรื่องวัยทอง
0: ใช่แล้วก็เยอะด้วยอย่างในช่องคลอดเองก็มีความแห้งด้วยนะครับ
1: ซึ่งเกิดจากช่วงวัย
0: ใช่ครับพอแห้งเกิดจากฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมนวัยทองพอแห้งปุ๊บเนี่ยก็ทำให้มีการเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการทานยาค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะ
0: ขึ้นกับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่องคลอดแห้งนะครับเราก็อาจจะใช้ยาเฉพาะที
1: ่
0: นะครับเช่นกลุ่มฮอร์โมนนะอาจจะเป็นการทาหรืออาจเป็นการเน็บเฉพาะที
1: ่
0: เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนถ้าเกิดเข้าร่างกายเราเนี่ยเราก็กลัวเรื่องของการเป็นมะเร็งได้ถูกไหมครับ
1: ค่ะผลแทรกซ้อนนี่คือหมายถึงเรื่องมะเร็ง
0: เรื่องหลักๆคือเรื่องมะเร็งที่คือน่ากลัวที่สุดคือเรื่องมะเร็งใช่ครับ
1: แสดงว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทองนี่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าบุคคลทั่วไปหรือเปล่าคะ
0: อันนี้คือเป็นตามอายุอยู่แล้วนะครับในผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นอยู่แล้วนะครับนั้นคนวัยทองเองก็เป็นกลุ่มสูงอายุอันชนิดหนึ่งก็มีโอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
1: ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคนไข้ที่มาพบคุณหมอค่ะก็คือมีช่วงอายุเริ่มต้นอยู่ที่อายุเท่าไหร่อะคะ
0: หมายถึงวัยทองใช่ไหมหรือว่าหมายถึงเรื่องเพศ
1: หมายถึงเรื่องวัยทอง
0: วัยทองมีตั้งแต่อายุน้อยๆหน่อยเช่นสัก40อย่างเงี้ยก็มีบางคนวัยทองเร็วนะครับ
1: อ๋อค่ะเกิดจากอะไรอะ
0: บางทีอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้ซึ่งไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเกิดปัญหาอื่นนะครับเช่นเป็นเคยต้องถูกผ่าตัดนะมดลูกรังไข่ทำให้รังไข่ถูกส่วนเสียไปกลายเป็นวัยทองเงี้ยนะครับหรืออาจจะถูกใช้แซงหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างของรังไข่ทำให้เป็นการสูญเสียไปนะครับถ้าเป็นในกลุ่มที่นะครับเกิดจากตัวโรคหรือเกิดจากการผ่าตัดเนี่ยเราก็อาจต้องพิจารณาการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยเฉพาะเกิดวัยทองเร็วเพราะเดี๋ยวกระดูกผุเร็วนะครับแล้วก็เป็นจนถึงเป็นวัยทองตามธรรมชาติสัก50ปีบางคนอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้นะครับ52 53ค่อยมีนั้นอายุก็มีความหลากหลายพอสมควร
1: แสดงว่าคนที่เป็นช้าก็ไม่มีผลว่าถือว่าผิดปกติอะไรอย่าง
0: นี้ถ้าเกิดว่าไม่ช้าเกินไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วที่บอกว่าช้าเกินไปนี่คือถือว่าจะอายุหลังเท่าไหร่
0: อันนี้บางคนอาจจะช้ามากกว่านั้นสัก55แต่อยู่ในเกณฑ์นั้นหลังจากนั้นยังไงก็ตามหมดแน่นอนครับไม่ต้องห่วง
1: แล้ววัยทองนี่เป็นนี่มีหลังจากทานยาหรือว่าพบคุณหมอเนี่ยถือว่าจะมีช่วงที่หมดวัยทองหมายถึงหมดจากอาการที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
0: บางถ้าเรื่องอาการถ้าเอาในเรื่องของการร้องวูบวาบนะครับแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับเนี่ยสมมติถ้าไม่รักษาไม่มาหาเราเนี่ยบางครั้งสักปีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการเนี่ยก็จะเริ่มหมดเองก็คือเราจะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับก็หมดไปแต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีปัญหามาหาหมอดีกว่านะครับอันที่หนึ่งคือมารักษาอาการโดยแพทย์นะครับอาการจะหายอย่างดีนะอย่างเช่นเรื่องของอาการหงุดหงิดร้อนวูบวาบตามตัวนะครับนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีผลต่อตัวเองและครอบครัวให้หมอจัดยาที่ถูกต้องให้จะปลอดภัยนะครับดีกว่าเราทนเสร็จปุ๊บเราก็เป็นหงุดหงิดกับครอบครัวคนอื่นก็มีปัญหากันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเพศอย่างเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บก็มาหาเราเราจัดยาที่ถูกต้องให้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะครับเน้นว่า1ควรจะมาหาหมออันที่2เน้นว่าอย่าหายารับประทานเองที่หมอเจอบ่อยคือการหายารับประทานเองนะปัจจุบันนี้สื่อเนี่ยมีผลมากนะครับเช่นไปเปิดจากเน็ตเจอยานู่นยานี่นะยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันยาอะไรมากมายแล้วก็ไปซื้อนะครับสุดท้ายเกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างนะครับเน้นว่าอย่าใช้ยารับประทานเอง
1: แล้วคุณหมอพอจะยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปซื้อยารับประทานเองมีปัญหาอะไรเป็นต้นบ้าง
0: อ่ะเช่นหนึ่งอาการข้างเคียงของยาเลยนะครับเช่นกินแล้วแพ้นะครับอาจจะมีผื่นขึ้นหรือเป็นหอบคือมีปัญหาเรื่องหลอดลมตีบนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการได้รับฮอร์โมนเพศมากเกินไปจากยากลุ่มนั้นระยะยาวกลายเป็นมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นโรคของเลือดนะครับเช่นหลอดเลือดนะครับมีปัญหาเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันนะครับจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ยาใช้ยาเองมีปัญหามากมาย
1: ทั้งที่เป็นยาสมุนไพรก็ตาม
0: ใช่ถูกต้องครับถ้าเกิดปริมาณไม่เหมาะสมคือทุกอย่างดีหมดเลยนะเกี่ยวกับกลุ่มยาแต่ว่าต้องใช้อย่างเหมาะสมและปริมาณเหมาะสมเหมือนกับมาให้เราจัดให้เนี่ยหมอก็ต้องจัดยาได้ปริมาณที่เหมาะสมตามคนไข้แต่ละคนไปและขณะเดียวกันนะครับทางหมอเองก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการใช้ยาด้วยเช่นอาจต้องมีการขอตรวจร่างกายเป็นระยะเจาะเลือดเป็นระยะ นะครับหรือว่าเอ็กซเรย์เต้านมเป็นระยะอย่างเงี้ย
1: จะต้องมีการเจาะเลือด
0: ใช่จะการตรวจตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าคนไข้รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเหมือนหงุดหงิดช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนไปอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยทองอันดับแรกที่มาพบคุณหมอจะต้องมีวิธีการรักษาอะไรยังไงบ้างคะ
0: อันดับแรกก่อนคือหมอจะประเมินก่อนนะครับว่าเป็นอาการเข้าสู่วัยทองจริงไหมนะครับหนึ่งอาจจะถามจากประวัตินะครับจากอาการต่างๆรวมทั้งอันที่สองอาจจะตรวจร่างกายทั่วไปและการใช้การเจาะเลือดช่วยนะครับเราสามารถเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนในเลือดได้ด้วยนะครับว่าน่าจะเข้าสู่วัยทองหรือระยะใกล้วัยทองจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ประเมินว่าควรจะใช้ยาหรือยังนะครับเพราะยาเองก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับเช่นทั้งกลุ่มฮอร์โมนและกลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพราะนั้นเองหมอจะดูตามความเหมาะสมด้วยจากคนไข้แต่ละคนเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เหมาะสมใช้ฮอร์โมนทดแทนไหมนะครับหรือดูแล้วใช้กลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนหรือบางครั้งไม่ต้องใช้ยาให้คำแนะนำก็เพียงพอเห็นไหมจะเห็นว่าการไปหาหมอจะมีประโยชน์มากเพราะหมอจะช่วยในการตัดสินใจให้แล้วก็มีการพูดคุยกันให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันระหว่างทั้งหมอกับคนไข้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องการพูดคุยที่หมายถึงไม่ต้องทานยาเนี่ยค่ะหมายถึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาไปถึงพูดคุยให้คนไข้สบายใจ
0: บางครั้งเกิดมีเหมือนมีอาการวัยทองแต่ดูแล้วอาการไม่มากนักนะครับดิฉันจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าขนาดของปัญหาหรือขนาดของอาการเนี่ยไม่มากนักนะครับเราปรับตัวอยู่กับมันได้ก็เหมือนกับบางคนที่ปล่อยตัวไปเต็มธรรมชาติจนแก่เหมือนสมัยโบราณอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะเห็นว่าเอ๊ะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนั้นไม่เห็นต้องรับยาเลยทำไมเราต้องมาหาหมอมันก็มีหลายแบบถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันบางคนก็อาการไม่มากนักนะครับปัญหาของตัวเองไม่มากนักไปหาครอบครัวไม่มากนักเราก็อาจจะให้คำแนะนำให้คำให้การปลอบใจแล้วก็ให้เขารู้สึกสบายใจและเข้าใจถึงปัญหาก็หายเองได้เหมือนกันนะครับ
1: ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาค่ะอย่างเช่นถ้าต้องทานยาจะต้องใช้ระยะเวลาในการทานนานมากน้อยขนาดไหนคะ
0: สมมติว่าถ้าจะเข้าอยากจะทานยาขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนด้วยถ้าทานฮอร์โมนนะครับถ้าทานฮอร์โมนเลยเนี่ยถ้ามีอาการด้วยร้อนวาบด้วยวัยทองด้วยทานยาวเลยครับ 5-10 ปีเลย
1: โอ้ยาวมากค่ะ
0: น่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากทานยาเองอันตรายมากถ้าจะจู่ทานฮอร์โมนเอง5ปีหรือ10ปีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งมีแน่นอนใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เฝ้าระวังเหมือนที่หมอได้กล่าวไปในตอนแรกๆนะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยที่เข้ามาหาคุณหมอปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนมากจะต้องทานยาหรือว่าเพียงแค่พูดคุยปรึกษา
0: หลายส่วนใหญ่จะไม่ต้องทานยานะครับเราจะมีคัดเลือกเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทานยา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้ววัยที่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองสามารถมาพูดคุยมาพบกับคุณหมอ
0: ได้เลยครับอันนั้นเรียกว่าระยะก่อนวัยทองนะครับหรือใกล้วัยทองบางครั้งอาจจะมีอาการแล้วนะครับเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยสมมติสัก40ปลายๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเรื่องของประจำเดือนเริ่มห่างๆออกนะครับได้นะครับแล้วก็เริ่มมีร้อนวาบๆหงุดหงิดไล่เกิดขึ้นแล้วบางคนก็มาหาก่อนก็มีไม่ต้องรอประจำเดือนหมดก็มีนะครับ
1: คือหนูเคยได้ยินมาค่ะว่าบางคนเนี่ยอายุแค่ประมาณ40ต้นๆยังไม่ถึง45ด้วยบางคนเนี่ยมีปัญหากับคู่นอนก็คือสามีคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอันนี้เกี่ยวข้องกับวัยทองหรือว่ามีผลจากสภาวะแวดล้อม
0: เป็นได้หลายปัจจัยครับเรื่องของปัญหาทางเพศเป็นได้ทั้งทุกเพศและทุกวัยทุกกลุ่มอายุนั่นหมายความว่าเช่นบางทีผู้หญิงนะครับอายุสัก 30-20 ก็อาจจะปัญหาเรื่องของขาดอารมณ์ทางเพศคุณหญิงเวลามีเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมาปรึกษาได้เลยอย่างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็มีเรื่องของคลินิกสุขภาพเพศให้การบริการดูแลเรื่องของปัญหาทางเพศในทุกกลุ่มอายุนะครับนั้นก็สามารถไปปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเป็นต้น
1: แล้วผู้หญิงบางท่านนะคะที่เข้าสู่วัยทองแล้วแต่ว่ามาปรึกษาปัญหาทางเพศเนี่ยนอกจากการทานยาจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นให้เขาเรียกว่าอะไรการมีคู่ช่วงชีวิตช่วงระยะเวลาในการกับคู่นอนนะคะมีความสุขมากขึ้นไหม
0: การรักษาทางเพศมีความหลากหลายเยอะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะทำเพศบำบัด
1: นะครับเพศบำบัดเป็นยังไง
0: เพศบำบัดอย่างเช่นเราจะมีการสอนนะครับว่าจะต้องมีการสัมผัสกันอย่างไรมีเทคนิคอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการขมิบช่องคลอดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับมากขึ้นการปรับอารมณ์ด้วยจิตใจนะครับหรือการใช้จิตบำบัดทั้งเพศบำบัดจิตบำบัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมบำบัดหลายอย่างที่ช่วยในการรักษาปัญหาทางเพศนะครับนอกจากยาเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวในการรักษา
1: แล้วหนูหลายๆคนจะ

0: เห็นว่าช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนจะฟิตแอนด์เฟิร์มออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้มีส่วนช่วยในเรื่อง
1: ก
0: ับ
1: การ
0: ท้อง
1: ปัจจุบันนี้เน้นเรื่องการออกกำลังกายเลยว่าดีที่สุดกับทั้งสุขภาพร่างกายทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็สุขภาพใจก็ดีตามมาถ้าสุขภาพเราแข็งแรงถูกไหมครับและสุดท้ายสุขภาพเพศก็จะดีตามมาแน่นอน
0: แสดงว่าการออกกำลังกายก็มีผล
1: เน้นมากเลยในปัจจุบันถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็อย่าให้ทุกคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันแนะนำเลยนะครับอย่างน้องแก้มบุ๋มก็ไปทำเลยสักวันหนึ่งเนี่ย30-45 นาทีต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย3-4 วันนะ3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับควรทำให้สม่ำเสมอนะครับ
0: แล้วก็จะมีสุขภาพ
1: ตลอดไปนับจากนี้นะครับจะสุขภาพจะแข็งแรงเลย
0: แต่เชื่อว่าสาวๆปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเขินอายที่จะต้องบอกว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้ว่าโรควัยทองมีความน่ากลัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับสวัสดีครับคือจะเห็นว่าอย่างน้องแก้มบุ๋มของเราเนี่ยใช้คำว่าสาวๆกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งวัยทองที่อายุ50นะครับน้องแก้มบุ๋มยังบอกว่าสาวๆแสดงว่าปัจจุบันนั้นเราจะคิดว่าเราแก่นะครับเพราะว่าเราจะมาต้องไม่ถือว่าตัวเองแก่นะครับเรา50ก็ยังสาวได้จึงเรียกว่าวัยทองนะไม่ใช่วัยแก่เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลที่จะมาหาหมอนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุขึ้นเหมือนเราจะขาดประจำเดือนไปนะครับมีอาการหงุดหงิดนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเพศก็ขออย่าให้อายที่พบหมอการพบหมอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเราอาจจะคิดว่าหมออาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่จริงเนี่ยเรามีการเรียนรู้และมีวิธีการในการช่วยเราได้นะฉะนั้นว่าไม่ต้องกังวล นะครับมีอะไรแนะนำว่าขออย่างเดียวคือเปิดใจนะครับแล้วก็ยอมรับแล้วเดินเข้าหาหมอเลยโดยตรงนะครับหมอทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับสาวๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะวัยทองกับปัญหาทางเพศของผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้องจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อติวุฒิกมุฑมาศผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์และวิชาศาสตร์ทางเพศจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่านี้นะคะคือท่ากระดกข้อเท้าขึ้นและลงค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าช่วยยกเท้าขึ้นขณะเดินเพื่อทำให้เราไม่สะดุดล้มค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่พิงพนักนะคะมือสองข้างนะคะจะวางไว้ที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นยืดขาออกมาเล็กน้อยเท้าสองข้างวางบนพื้นนะคะเริ่มที่กระดกข้อเท้าขวาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มที่ข้อเท้าซ้ายแบบนี้ค่ะสลับกัน10รอบนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำแบบนี้นะคะวันละ3รอบรอบละ10ครั้งนะคะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับวันนี้เมนูที่เราจะทำคือซุปไข่ผัก3 สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก็โดยการใส่น้ำลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใช้ไก่นะใช้ไก่เนี่ยต้มเป็นน้ำซุปนะคะแต่สำหรับวันนี้เราเตรียมไก่ที่ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราได้เป็นน้ำซุปแล้วแล้วก็ได้ไก่ที่ต้มไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเรานำขึ้นมาแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะเป็นตัวที่ตกแต่งในตัวซุปของเรานะคะวิธีการเตรียมเห็ดหอมนะเราใช้เห็ดหอมแห้งนะคะการเตรียมก็คือเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำก่อนพอเราได้ลักษณะเห็ดหอมที่นุ่มแล้วนะคะ

เราก็จะตัดส่วนที่เป็นจุกนี้ออกพอเราได้เห็ดหอมแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มน้ำเห็ดหอมลงไปต้มนะคะแล้วก็มาดูส่วนของแฮมนะคะเราก็จะหั่นครึ่งเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเราก็จะได้เป็น

0: อันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเห็ดหอมแล้วก็สุกแล้วถ้าเราทำเห็ดหอมแบบเตรียมไว้ล่วงหน้าคือสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักสามสีลงไปเลยนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปพอมีสีสันสวยงามนะคะผักสามสีตัวนี้เราหาซื้อได้โดยการเขาจะมีขายเป็นลักษณะผักแช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือถ้าเราเตรียมเองก็ได้เราก็ใช้เป็นแครอทสุกนะแครอทเอาไปต้มสุกก่อนนะคะแล้วก็เม็ดข้าวโพดต้มสุกแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้นะก็สามารถที่จะเตรียมได้เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่แฮมนะคะใส่แฮมลงไปแล้วก็ใส่ไก่นะคะที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าซุปจานนี้ค่อนข้างจะมีสีสันสวยงามนะคะมีสีจากผักสามสีแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้ซุปของเราเป็นลักษณะของซุปไข่ขาวซึ่งมีไข่ขาวที่เป็นลักษณะเป็นฝอยเราก็ต้องปล่อยให้ตัวน้ำซุปเนี่ยเดือดซะหน่อยนะคะเราก็ใช้กระชอนนะกระชอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้ต้องระวังอย่าให้ไข่แดงติดมาด้วยตอนที่เราแยกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เป็นสีขาวมันจะติดสีของไข่แดงไปด้วยนะคะนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เราใช้กระชอนนะคะรองที่หม้อแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้เราจะได้ไข่ขาวที่เป็นเส้นๆลงไปในซุปนะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันยุ่งยากเราก็อาจจะใช้วิธีการโรยลงไปก็ได้นะคะใช้ถ้วยเนี่ยค่อยๆเทไข่ขาวลงไปก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครไม่มีกระชอนที่บ้านนะคะก็ได้เป็นไข่ขาวที่เป็นเส้นๆแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนแล้วเราก็ปรุงรสนะคะวิธีการปรุงรสก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้เลยทั้งหมดนะโดยใส่น้ำมันงานะคะใส่เหล้าจีนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะลงไปทีเดียวเลยเพราะตัวนี้ส่วนผสมของเราสุกอยู่แล้วนะคะอาหารจีนเนี่ยเวลาที่เขาจะปรุงรสชาติเขาจะนิยมปรุงโดยเฉพาะเป็นซุปนะคะเขาจะนิยมปรุงแบบทุกอย่างเสร็จสุกหมดแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปมันจะทำให้กลิ่นหอมของตัวซุปเนี่ยยังคงอยู่นะกลิ่นหอมของส่วนผสมยังอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปไข่สามสีของเรานะคะคราวนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะะส่วนทางคุณค่าโภชนาการของอาหารจานนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าไข่เนี่ยปกติจะมีคอเลสเตอรอลจากไข่แดงนะแต่มีเราใช้ไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราจะเคยเห็นว่าพวกที่เขาเพาะกายที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทานไข่ขาวอย่างเดียวเขาจะไม่ทานไข่แดงนะคะจะเป็นตัวช่วยให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นด้วยสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าเออป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเราเป็นยายถึงจะเป็นยายตอนนั้นมีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่ออกมาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
1: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร
2: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกนี้ครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
1: อ
2: ันน
1: ี้
2: ก็จะช่วยป
1: ้
2: องใช่ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
2: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
2: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้อง

0: ษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำและอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
0: ใช่คร
1: ับแต่แล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
0: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับแต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: กติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่ได้มีปัญหามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับเสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTubeนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรงี้ใช่ไหมคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นไหมมันก็

อะไรเงี้ยมันมีส่วนทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทำนี่เขาก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ผ้าอะไรอย่างนี้ไง

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในช่วงข้ามคืนอะหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงและทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเออแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงๆเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

0: ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างนะก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะอย่างมีคุณค่าจริงๆอ่ะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อะถ้าเป็นหนังสือถามมิติอะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าคนอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอ่ะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อ่ะเขาแบบความที่เขาอยากดูมากอ่ะ

ลูกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอ่ะเออแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาก็บอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: คือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เออรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือค่ะ
0: ค่ะรบกวนนิดนึง
1: อุปกรณ์มันเยอะเยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: โอเคได้
0: คุณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเน
1: า
0: ะ
1: เช่นทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
1: น่ารักยิ้มเด็กๆชอบฟังนิทานมากแล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคนะ
0: ความ
1: จริงมามันเราให้เด็กยืมกับบ้านด้วย
0: ไปอ๋อเหรอคะ
1: ไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าด้อยมีแหล่งก็สามารถ
0: ได้ได้ค่ะจริงๆก็มี
1: ได้หมดค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
2: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกับที่บ้านด้วย

0: 너무.
1: เก่งมากถูกต้องเลยอ่ะ
2: ต
1: ัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่พร้อมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กล้าผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนๆไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
3: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
4: ครับ
3: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
4: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
3: ใช่ครับ

0: อยเล่าช่างสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กๆก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างกับคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยๆทุกคน

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่

ทำให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จึงกล่าวเป็นแร่เท่าชราตาชูชกนั้นชมนกชมไม้ก็คือกล่าวตอนที่อจุตฤษีได้พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรชมเขาวันนี้เท่าชราตาชูชกและอจุตฤษีนั้นได้เดินทางมาถึงที่พระรามราชนิเวศที่ค่ายพระราม6ก็อยากจะมาเชยชมความสวยงามของวังมฤคทายวันของสถานลานบุญมหาชาติตรงนี้ก็กล่าวเป็นแหล่พรรณนาชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาดังนี้

ต้นแก้วนั่นเรียกอะไรนะต้นเก็บต้นแก้วที่ตั้งข้างหน้านี่เขาเรียกต้นอะไรหรือเขาเรียกต้นกล้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเขาเรียกว่าต้นเทียนชัยแม่ดูผิดตาลำต้นตั้งอยู่ที่กลางประชุมลำต้นมันตั้งอยู่ที่กลางประชุมแลเห็นเป็นพุ่มแต่ใบมันยังไม่หนาแลเห็นเป็นพุ่มโยมที่นั่งข้างๆติดพุ่มกันหรือยัง

ปลูกให้ถูกต้องปลูกต้องติดต้องติดกันไวๆคงไม่บังครับใคร

สาธุไม่บังคับกันเนาะตรงนี้นะตามแต่ศรัทธาเนาะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครคงจะลืมเอากระเป๋าตังมาเนาะแต่ถ้าคนไหนลืมเอากระเป๋าตังมาพระก็ไม่ว่าสะกิดยืมคนข้างๆก่อนแล้วกลับบ้านได้ให้ดอกวันนี้1ปี1ครั้งจะได้มีการจัดงานเทศมหาชาติงานใหญ่โยมมหาชาติไม่ได้จะจัดง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ว่านึกจะจัดก็จัดกันได้อาศัยหลายอย่างเขาบอกว่าเหมือนที่หลวงพ่อกันชุมชกหลวงพ่อธรรมครูสุนทรสารวัตรีท่านบอกมหาชาติจะจัดเนี่ยมันจัดยากมันจะต้องมีมหาชอบมหาช่วยมหาชนเสริมเข้ามาด้วยนะพวกเราท่านทั้งหลายต้องชอบต้องให้ความสนใจในเรื่องราวเนื้อความมหาชาติอันนี้เดินมาให้ที่ธรรมาสเลยใช่ไหมเนี่ยติกันเทศอันนี้อาศัยในยามเนาะอาศัยในยามแล้วนี้เป็นของพระแน่ๆเนาะชัวร์ละอันนี้นะถ้าติดพุ่มอันนี้เข้ามูลนิธิอันนี้ถ้าใส่ในยามจะเป็นของพระเนาะสาธุอย่าได้เจ็บกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครนะแม่นะติดมา100ขอให้รวยกลับไป1ล้านสาธุนะโยมที่นั่งนั่งกันอยู่ไม่มีใครสนใจจะมาใส่ยามพระบ้างเหรอโยมกล่าวมาดไปไหนแล้วเนี่ยนะบอกทีมงานนะวันนี้มาเทศในกันที่7มหาพลนะเดี๋ยวลงธรรมาสแล้วติดไม่ได้แล้วนะถ้าติดบนธรรมะนี่ก็เรียกว่าบูชาธรรมเนาะ สาธุโขนโมทนาตามแต่กำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายติดพุ่มก็ได้ติดยามก็ดีนะโยมนะตามแต่สะดวกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะโยมนะคิดเงินได้เงินมากองคิดทองได้ทองมาตั้งให้ลมเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนหลังจากที่เท่าชราตาชูชกเนี่ยได้มาพบอจุตฤศีอจุตฤศีก็พาชูชกชมนกชมไม้ชมไพรพาขึ้นไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาโอ้ยมกลามาดลุกมาแล้วนะสาธุประธานมูลนิธิยมกลามาดยิบอินซอยสาธุโอ้ยเข้าใจติดกันเทศนะเนี่ยแบงค์สีม่วงซะด้วยหมดห่วงหมดใยเหมือนกับเจ้าภาพเนี่ยสีแบงค์สีม่วงเนี่ยแบงค์20โยมบางครั้งเห็นแล้วก็ยังเหี่ยวใจเนาะเขาว่าแบงค์สีเขียวเหี่ยวใจแบงค์สีแดงหายแคลงใจแบงค์สีม่วงหมดห่วงหมดใยนะแต่เป็นแบงค์เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะขึ้นสวรรค์ทันใดก็ต้องเป็นแบงค์สีเทาๆลองดูเจ้าภาพใหญ่คนไหนจะดีร่วมบุญกันนะโยมเนาะสาธุสาธุอจุตฤศีก็พาชูชกไปบนชะง่อนแลชะแง่ผาที่บอกระยะหนทางมันขาว่าถ้าไปทางนี้ได้ผ่านพบกับสิงสารสัตว์นานาชนิดไปทางโน้นจะได้พบกับกินรีกินนอนไปทางนี้จะพบกับสาโนดาตสาโบคลณีลิงข้างบังชนีลิงกวางละมังสายทั้งหลายก็ได้พบแต่ถ้าเกิดไปทางนี้อาจจะเป็นทางลัดไปทางโน้นจะเจอกับภูเขานานาพันนานาชนิดอีกทั้งยังมีอสรพิษมากมายอจุตฤศีก็บอกชูชกครบถ้วนกระบวนความเพื่อที่ชูชกจะได้รู้หนทางไปพบกับพระเวสสันดรหลังจากนั้นชูชกก็แสดงความเคารพคือการขอบคุณนับถือเป็นอาจารย์ทำการเวียนประทักษิณหรือเขาเรียกว่าบนทำความเคารพ3รอบเวียนขวา3รอบแสดงความเคารพอจุตฤศีแล้วก็จลลีเดินทางไปยังอัตถัง

พรหมนพันธุอันว่าเถาทลิเทชาติพงเผาภารตวัชโคตโคลพิฆาจารสุตตวาครันได้สดับสารพนักเสียดสิ้นสงสัยโสมนัสปราโมทน้อมเสียนสิวโรด

ปราทักขินังกัตตวาเท่าก็ด้อมเดินกระทำประทักษิณสิ้นตติยวานกำหนดนมัสการประนตประนมลางบายพิมุมุ่งพฤกษาสำเนียกเนินสลายไปโดยอุดรทิศสา

แน่เห็นแต่พรายพลึกสาสารกับเสือสีสรรพสัตว์นิกรอันร้ายการเวทสันตโรอันว่าพระพงพานุมาตมิ่งมาให้สวรรค์

เสนายอมรินทรสุราสมบรมนิวาสสนสถานเทวนรมิตรสถิตณประเทศที่ใดยัง

โอมเจ้าภาพมารับเอาพรจากฉันเสียก่อนสักสี่ประการอายุวันโนสุขโขพลังในโยมสมดังดังอาบนุสอนให้ผิวผ่องพูดประดุจจัน

วัฒนาให้มีปัญญาดังพระสารีบุตรให้ผิวผ่องผูดยืนนานทาวรพละกำลังในโยมตั้งมั่นเมื่อ

นีเอทที่ต่างอรอุปาทที่ตั้งนายโยมสมดังที่พระอวยพรนั้นที่ออกจากอกดับนรกคลายร้อนหยุดพิแลพรจะลดคำพีในอวสานเป็นการสิ้นสุดย้อนหาสมมุติ

ในท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขกันทุกท่านทุกคนเทอญมหาวรรณานที่จามหาผล80ประคาถาในเวลาขอยุติลงไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตื่นวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่

ัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับ

และทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

าตมาก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามานุพุก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้อะเขาไปพวกพรีรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภิญญาทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาต้องไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดแล้วเดี๋ยวท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื่อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาพ่อจะใช้พระจุดเทียนชัยพระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็มีการต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกับบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เขาบอกหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถไปหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบและใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะวัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีกรุณาตั้งความกรุณาคือคิดจะมีความกรุณาต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญว่าคนบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นคนใจดีท่านปรับสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับสินเนี่ยนะหน้าสวยปากสายใจสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะปากสวยท่านพุทธังสรณังคัจฉามินอบน้อม
เวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าใสใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิดงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณต่อใครต่อลูกหลานเพราะทำบุญแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและแทนกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจักรารุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านพระครูพระจนสโพลชอยสนนท่านละไว้ในที่หมายว่าปิงวังยมนาถคือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนมีที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำแปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่พระลักษณะของน้ำแล้วมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจของข้าก็เอามาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้ช่วยกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นร้อนอกร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับทุกข์ตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานเอาพูดไปเอาพูดไปกินน้ำไปด้วยไปกินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่านเป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างนั้นปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงนี่ดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบสัตว์คบกับใครครบจริงไม่คบต้องไม่ครบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบกับใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็ดีใจเพราะใจจริงคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นเพื่อโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลกแตรงครบแล้วเขาซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจดีใจที่ได้คนนี้โอ้โหดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนักอย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะ

ว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เพราะกลัวตัดสินได้ตามความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เพราะหลงต่ออามิสสินจ้างหรือปราศจากความรู้พระพิจารณ์ต้องใจจริงเขาจะนับถือเอาไปพิจารณ์ต้องใจหนักจะนั่นคือละมีความตระหนักฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครก็มาพูดที่ระดับต่ำก็ฟังเขาไปก่อฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครมาได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้แล้วสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจหนักไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอำเภอหนองบัวอาตมาก็ไปในฐานะเป็นคณะกรรมการจากนักภาคสมัยนู้นลำบากท่านไม่สบายไหมตอนนี้หรอกอาตมาก็ส่งพระครูไกรวัดนครสวรรค์ไปเป็นชั้นอำเภออาตมาก็เป็นเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีหมอท่านแพงนะมีหมอท่านทำจากเหล็กขอบบาทที่บาทมันพังแล้วปฏิบัติหมอแล้วถ้ามีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบ้างที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาท่านก็ลงยันด้วยนะได้เหล็กขอบบาทถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาทส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่ดีนี้ขอบบาทเป็นสแตนเลสท่านเหล็กขอบบาทไม่มีความหมายเป็นบาทหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้เหล็กเพราะไอ้บาทสแตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำบาทสเตเลตก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาทเขาเนี่ยแล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาทสเตเลตเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะทรงมันป้อมมากมันป้อมให้ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาททำไปละทำไปกระดุมชีนไว้ข้างหนึ่งเวลาเปิดบาทมาแล้วนะฮะบางทีพลัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาทก็ห้อยอยู่ข้างบาทนั่นแหละใหญ่เกินใหญ่เกินพระวินัยใหญ่เกินกระเพาะบาทเขาทำให้ขนาดเท่าหัวกะโหลกกับกระเพาะเท่านั้นนะสองกะกะโหลกกับกระเพาะจึงไปทรงรูปบาทแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาทในการดูสนิมบาทในการระบมบาทหรือรมบาทในการรักษาบาทในความมัธยัสถี่ถ้วนเสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมีดขอบบาทที่มันบาดมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมีดราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนนะท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าซื้อประวัติได้เป็นล้านก็มีคณะมิตรอาคมเป็นมิตรอาคมแขวงปณณมณฑลท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่ขุนไล่ของท่านทิพย์เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มา3เล่มไปนครสวรรค์ก็ถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับประเทศแต่เรื่องคาถาคมชอบมากเขาถวายมาหลวงพ่อเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มาก

คำนั้นก็เรียกหลวงพ่อหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อกำลังทำวัดท่านก็นะยกมือไหว้พระรับสังฆาธิการทำวัดก็เดินมาเกาะขอบศาลาที่เป็นอะไรเป็นรั้วไม้มองไปในท่านกำนันอยู่ตรงกลางและคนที่มานั้นนะล้วนแล้วจะมีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้พวกนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะค่ำอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกันสองฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้วตัวอะไรล่ะหลวงพ่อต้องตัดสินได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อต้องใช้สติปัญญาพอเป็นพระใจหนักเป็นไงล่ะคำนันไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิก็ได้เขาบอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนนี้ออกมายืนข้างๆกำนันไอ้นี่เป็นคนลาวคนอีสานมาถางที่อยู่แถวนี้มาจับที่ไอ้นี่เป็นคนไทยภาคกลางมาจับที่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยหลวงพ่อมันไปออกไปหาอะไรอาหารป่าด้วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนแล้วไอ้ฟังไอ้ฟังภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานอีสานบอกเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่จังเหลนบอกแม่นเพิ่นว่าวจังเหลนอีหลีอีหลีตัวด้วยนะอีหลีตัวนะไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนเพราะแม่นนะเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าจังเหลนอีหลีโถเอ้ยลาวหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่เนาะบอกหูเฮืองคนว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้ลาวไอ้ไทยกันเมื่อทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอางี้ไหมไปถามบ้านกูเออถามบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วตีจิ้งเหลนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนบ้านไหนเขาเรียกจิ้งเหลนไอ้ลาวบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่าไม่ได้ว่าคนลาวนะเขาเรียกจิงเหลนใครเรียกจิงเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านคอยบ้างสิไปถามคนบ้านคอยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมันบอกต้องให้กำนันตัดสินผมพอถามแล้วมึงตัดสินยังไงกำนันผมก็บอกว่าพอโทรมันเรียกอะไรก็ได้มันแล้วแต่ภูมิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยคนไทยเรียกฝรั่งเอาคนอีสานเรียกบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันอะไรนะสีเหลืองฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนอีสานเรียกบักอึใช่ไหมเนื้อหนาคนไทยก็เรียกเนื้อหนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุษาอันนี้บอกมาทันบักทันบักทัน

ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาแล้วก็เอาสักเรื่องหนึ่งจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 นั่นมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อท่านก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี้ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกันเพราะมันยืนคนละฝากเลยเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้วจะมีศพเกิดขึ้นจะมีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงจิ้งเหลนจังเหลนหลวงพ่อบอกก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงเพราะสัญญาก็บวชกับท่านทางนั้นแล้วเคารพนับถือท่านทางนั้นแล้วทุกคนก็พกพระท่านทางนั้นเขาบอกเพิกมึงนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยไอ้กำนันก็ไม่ไปลบเป็นพายมาคุณจะตัดสินให้ไอ้ตัวเนี้ยนะเขาเรียกไอ้ตัวจงเล็งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านกำนันถือหางไอ้ตัวเนี้ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปที่ไหนไอ้ตัวจงเล็งทุกคนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดกลับบ้านเดินกอดกันคุยกันเห็นไหมเราหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยไอ้ตัวจงเล้งเนี่ยช้าก็มาเป็นพระท่านมาทำบุญนั่งกันเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนแล้วท่านพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จวันพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวเมื่อวานเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ 2,000 ให้เอาเงินมารวมกันและถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาเงินมาหยอดผ่านในท่านพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อก็บอกว่าเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะเอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้บวชพระทำสังฆกรรมได้เอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายวันนี้มาขุดหลุมกันแล้วฉันจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พวกแกบริจาคกันนี่แหละมาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวกินปลาเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะห่วงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้าจะมีปูมแล้วก็กำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนถ้ายังสร้างไม่ได้แล้วค่อยสร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อท่านก็ลงอักขระเลขยันลงไม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งฉันมาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลลงแล้วท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาเลิกและให้กลบหลุมทันทีท่านปรากฏว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้แล้วว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล้งหนึ่งท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็นึก

เป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างเราต้องไขครวนท่วนทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติ

ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีจึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่70

20% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด -19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding

0: Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
1: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วจะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
0: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
1: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
1: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยง

0: หลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาสูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 25% ของเงินเดือน ดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ยายคิดเลขผิดๆถูกๆก็ลูกดูใครไปล่อตั้ง 7-8 หมื่นสงสัยยายจะเป็นอัลไซเมอร์แน่ๆเลย
2: โหยายไม่เป็นหรอกค่ะยาย
1: ไม่รู้เป็นอะไรคิดเลขผิดๆถูกๆสงสัยเราจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่าก็ไม่รู
2: ้คุณยายหงุดหงิดเพราะว่าคุณยายคิดเลขถูกๆผิดๆถูกๆผิดๆสลับไปมากลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
3: เดี๋ยวเคที่จะพายายไปฝึกสมองค่ะ
1: ฮะฝึกสมองฝึกยังไงล่ะ
3: ไม่บอกหรอกค่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะแต่เดี๋ยวแค่ที่จะพายายไปเองเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะหลานเขาบอกว่ายายไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานจะพาไปฝึกสมองก็เลยถามว่าฮะฝึกสมองอะไรเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เขาไม่ยังไม่บอกเราอะว่าเราจะพาเราไปที่ไหน
2: หนูจะช่วยคุณยายหนูก็คือหนูจะพายายไปทบทวนความจำค่ะฝึกสมองค่ะยายงงค่ะว่าจะไปฝึกสมองที่ไหนแต่ว่าหนูไม่บอกหรอกว่าจะไปฝึกที่ไหนมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: เมื่อวันนี้คุณยายมีปัญหาหลานสาวแสนซนคนสวยก็อาสาแก้ปัญหาการขี้ลืมย้ำคิดย้ำทำของคุณยายด้วยการพาไปฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซี้ต่างวัยวันนี้จะไปทำอะไรกัน
4: พี่แคที่พายายมาที่ไหนเนี่ยฮะ
2: หนูพายายมาที่ชมรมหมากรุกไทยดินแดงค่ะ
5: ยายเล่นหมากรุกไม่เป็นนะ
2: โหหนูก็เล่นไม่เป็นยายแต่ว่าหนูไปอ่านเจอมาว่าเขาบอกว่าการเล่นหมากรุกอะค่ะถ้าเราได้คิดแล้วก็ฝึกสมองด้วยค่ะ
5: โอ้นั่นก็ได้อะจะได้มาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันเลยโอเค
2: โอเคค่ะ
0: สถานที่ที่เราจะมาฝึกสมองและออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชมรมหมากรุกไทยดินแดงโดยที่นี่นั้นถือเป็นสถานที่บ่มเพาะและฝึกฝนเซียนหมากรุกระดับชาติโดยก่อตั้งชมรมมามากกว่า 40-50 ปีเลยนะครับโดยเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ป่องหรือเซียนป่องเซียนหมากรุกที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งที่สุดของประเทศเลยทีเดียว
6: wow.
2: น
6: ี่
2: ไงคะเทรนเนอร์ป่อง สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ป่อง
7: สวัสดี
1: ค่ะ
7: มาไงครับมีอะไรให้รับใช้หรือไง
1: หลานสาวค่ะก็จะพามาเล่นหมากรุกที่นี่เพื่อฝึกสมองคุณยายอะค่ะเพราะช่วงนี้รู้สึกความจำไม่ค่อยดีอะค่ะ
7: ความจำไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอายุมาก
1: ค่ะ
7: นะ
1: แต่ยายเล่นไม่เป็นเลยนี่อะค
7: ่
1: ะ
7: อ๋อเล่นไม่เป็นไม่มีปัญหามันฝึกได
1: ้
7: พอฝึกความคิดเองความคิดดีปุ๊บมันจะทำให้เราความจำมันจะกลับคืนมาเรื่อย
1: ๆเหรอคะได้เหรอคะ
7: โอ้โหผมฝึกมาตั้งเยอะแยะแล้วฮะไม่ได้ห่วงเลย
2: แล้วเทนเนอร์ป๋องคะแล้วที่นี่อะค่ะมีมานานหรือยังคะ
7: มีมาเหรอประมาณสัก50กว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปี
1: เหรอ
7: ย้ายมาจากข้างด้านนอกด้านนู้นด้านนู้นนะก็เหมือนกับเราลี้ภัยมาจนมาได้ห้องดีอะไรดีขึ้นมาเห็นไหมและเราสนับสนุนเด็กและเยาวชน
2: แล้วเทรนเนอร์ป๋องเขาคือว่าเทรนเนอร์ป๋องจะช่วยสอนหนูกับยายให้เล่นเป็นได้ไหมคะ
7: หนูเล่นเป็นไหมยัง
2: หนูก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างได้จิตเดียวค
7: ่
2: ะ
7: ก็ยังโอเคถ้าบอกเล่นไม่เป็นเลยไม่อยากสอนถ้าบอกเล่นเป็นนิดเดียวโอเคเดี๋ยวสอนให้
1: แต่ยายนะคะไม่เป็นเลย
7: อ๋อไม่เป็นเลยเดี๋ยวนั่งดูแล้วจะสอนวิธีเทคนิคให้ให้หลักความคิดหลักความจำก็ได้ดีขึ้นอะไรขึ้น
2: โอเคค่ะ
7: เดี๋ยวช่วยกันทั้งสองคนนะเดี๋ยวต้องช่วยดูแลคุณยายด้วยนะ
1: ค่ะ
7: ตรงนี้เป็นไงอะไรไงแล
1: ้
7: วเดี๋ยวให้วิชาเสร็จแล้วกลับไปฝึกฝนที่บ้านต่อนะคะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไหมคะ
7: ได้จัดให้เลย
2: ไปกันค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
7: เสน่ห์ของมันจริงๆอะนะมันเป็นหลักความคิด ความคิดที่หลากหลายมันคิดเป็นระบบมันมีการสิ้นสุดว่าจุดหมายปลายทางไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนแต่เราสังเกตดูทุกคนเวลาการทำงานเนี่ยก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้หนึ่งด้านความคิดอ่านคุณจะจำแม่นนะแล้วสองคุณจะคิดไวการคำนวณการอะไรแล้วจะออกมาตรงเป๊ะหมด
6: ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่เป็นโรคอย่างหนึ่งในผู้สูงอายุภาวะสมองเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยคนไทยที่เยอะที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคปัญหาโรคหลอดเลือดสมองที่ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์สมองต่างๆไม่ดีสำหรับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการที่มีโปรตีนนะคะชนิดพิเศษมาสะสมในเซลล์สมองหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเหล่านี้เนี่ยค่ะหมดอายุหรือว่าตายไปก่อนวัยอันควรก่อนที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเกิดความเสื่อมขึ้นเมื่อเซลล์สมองตายไปจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองเนี่ยผิดปกติไปโดยถ้าเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์สมองที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรอบรู้ต่างๆของสมองความเก่งของสมองการจดจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงถ้าเมื่อโรคเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ด้วยตัวเองจนไปถึงภาวะพึ่งพิงที่อาจจะทำให้เขาไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้แล้วต้องพึ่งพาผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่บ้านในที่สุดค่ะโดยมากถ้าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองเนี่ยค่ะอาการจะสังเกตได้ชัดจากความเก่งของสมองที่ลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาความจำการรับรู้เวลารับรู้สถานที่การใช้ของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการหลงในสถานที่ที่ตัวเองคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาโดยทั่วๆไปเราเรียกอาการนั้นว่าอาการหลงลืมซึ่งจะต่างกับอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุนะคะอาการขี้ลืมที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจจะจำมีของหลายอย่างที่ทำให้ที่ต้องจำทำให้เราจำได้ไม่หมดรวมถึงมีตัวกวนเข้ามารบกวนในระหว่างที่เราต้องการจะจำของต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้และสามารถนึกออกได้ในที่สุดอาจจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นสักหน่อยหรือต้องฝึกฝนมากกว่าคนในวัยอายุอ่อนกว่าแต่ของพวกนี้เนี่ยจะสามารถทำได้ในที่สุดซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่จะไม่ได้มีอาการขี้ลืมแต่มีอาการที่เราเรียกว่าหลงลืมคือขี้ลืมด้วยและหลงด้วยในเวลาเดียวกันเช่นจำไม่ได้ว่าอันนี้เป็นของใช้ของตัวเองจำไม่ได้ว่านี่คือบ้านของตัวเองหรือหาของไม่เจอก็จริงแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยกลับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าของชิ้นนั้นเป็นของตัวเองค่ะ

0: ลังจากที่ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชมรมหมากรุกไทยดินแดงไปพอสมควรแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการเล่นหมากรุกไทยฝึกสมองและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยในวันนี้เราจะเริ่มจากการรู้จักหมากรุกแต่ละตัวให้ดีซะก่อน
1: ลักษณะการเล่นหมากรุกไทยเรียนให้ทราบก่อนว่าวิธีการเดินเบี้ยก่อนเบี้ยเดินตรงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดหนึ่งก่อนถ้าเมื่อขาเปิดมาแบบนี้ทางนี้สีแดงก็เปิดอย่างนี้อธิบายเอาง่ายๆก่อนนะพอเขาเดินตรงมาลักษณะเวลาการกินกันเนี่ยเขาเรียกกินนะฮะภาษาไทยก็กินเนี่ยกินเฉียงอย่างเงี้ยเขาเรียกกินนะฮะแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยก็จะกินต่อทีนี้การกินตอบเนี่ยมันมีกินได้ต้อง2ตัวจะเอาตัวนี้กินก็ได้เอาตัวนี้กินก็ได้นะฮะแต่วิธีที่ถูกที่สุดคือการกินต้องเอาตัวนี้กินนะฮะเดี๋ยวอธิบายขึ้น
2: แล้วทำไมต้องเอาตัวนี้กินล่ะคะ
1: ไอ้ตัวนี้กินนะฮะถ้าตามหลักการจะอธิบายจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยนอกกับเบี้ยใน
2: เบี้ยนอกกับเบี้ยใน
1: ครับเบี้ยหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะคุมถึง3ตัว
2: เบี้ยหนึ่งตัวคุมถึง3ตัว
1: เขาถึงจะเอาตัวนี้กลับไปกินทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเม็ดนะฮะตามสักหมากจะบอกสักหมากเบี้ยเนี่ยนะฮะสักหมากยังน้อยกว่าตัวนี้เขาเรียกเม็ดเนี่ยเดินอย่างนี้เดินเฉียงแล้วเวลากินก็กินเฉียงนะฮะมันจะเดินได้1นะฮะทำไม่ดีนะฮะ2 3 4อันเนี้ยผมเหยียดของเม็ด
2: นะฮะเดินตรงก็ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วทำไงเราถึงจะเป็นเม็ดนะฮะเดี๋ยวเราดูนี่นะเบี้ยพวกนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บไปนี่ไปนี่พอถึงตาเนี้ยมันสามารถจะเปลี่ยนเป็นเม็ดได้เลยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี่ยเขาจะใช้การหงายเพื่อแสดงออกว่ามันเป็นเม็ดอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโคนนะฮะ
2: โคน
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักนิดนึงว่ามันจะเดินได้ยังไงโคนเนี่ยจะคล้ายกับเม็ดแต่ว่าการเดินเนี่ยจะเดินได้มากกว่า
2: โคน
1: อันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะฮะมันจะเดิน1 2 3 4 5ตรงนี้ทางหน้าโคนเขาเรียกเดินได้5
2: สมมติคนตั้งนี
1: ่ตั้งนี
2: ่แล้วเดินไปนี
1: ่นี่ได
2: ้แล้วก็เดินไปนี
1: ่ไปนี่ได
2: ้เดินไปนี่
1: แล้วก็เดินไปนี่ได
2: ้เดินไปนั่นได
1: ้เดินนี่ได
2: ้เดินนี่ได
1: ้ฮะแต่เวลาตอนถอยหลังเนี่ยจะมาถอยอย่างนี้
2: ไม่ได
1: ้มันต้องถอยเฉียงมันต้องถอยเฉียงแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเดินตรงได้ทีนี้เรามาเล่าสู่ถึงม้าเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้จำไม่ดีจำตาตัวนี้ไว้1 2ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วก็เดินอย่างนี้ได
2: ้
1: เห็นไหมเป็นตัวแอลไว้นะม้าเนี่ยจะโดดมาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมก็ต้องทำตรงนี้ก่อนเป็นตัวนามเลยถ้าเราจำได้เราจะเดินง่ายทีนี้พอเราเดินตัวม้าเป็นแล้วอันนี้คือเรือนะ
2: ค่ะอันนี้คือ
1: เรือเนี่ย
2: เรือ
1: ทั้งหมดกระดานเลยจะมีอานุภาพมากที่สุด
2: เรือนี่มีอนุภาพมากที่สุด
1: ครับเรือเนี่ยมันจะเดินนี่ได้ตรงอันนี้ได้หมดเราทั้งคลองมันก็เหมือนเรือวิ่งในน้ำนะมันจะไปได้ตลอดถ้ามีลำคลองไปถ้าอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาได
2: ้
1: มันผ่านเบี้ย
2: ผ่านไม่ได้
1: ไม่ได้นะถ้านอกจากมันตัวนี
2: ้หายไป
1: ไม่มี
2: มัน
1: ก็สามารถจะผ่านได
2: ้อ๋อเดินมาชนได
1: ้แต่ว่าเราก็เอาไปแลกกับสัตว์เล็กกว่าเป็นตัวเล็กกว่าตำแหน่งเรื่องหน้าที่การงานเป็นพลทหารกับขุนพลใหญ
2: ่
1: มันจะไม่ค
2: ุ้นอันนี้คือขุนพลใหญ่อันนี้
1: เรือลำเนี่ยสามารถ
2: เรือลำหนึ่ง
1: สามารถจะต่อสู้ได้ถึง
2: เรือลำหนึ่ง
1: ถึงสี่ตัว
2: ต่อสู้ได้ถึง4ตัว
1: ละตัวลำเรือเนี่ยนี่เรามาพูดถึงขุน
2: นี่เรือ
1: ตัวเนี้ยคือถ้าเปรียบง่ายๆสมัยโบราณเขาเรียกเป็นราชานะฮะหรือภาษาจีนก็เป็นห้องเต้อะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้ขุน
1: ดูการเดินขุนก่อนนะ
2: ขุนอันนี้ก็เรืออะไรนะนี่ก็
1: โคน
2: อ๋อนี่โคน
1: ครับ
2: อ๋อเรือโคน
1: ครับขุนเนี่ยนะฮะมันจะเดิน
2: โคนขุน
1: มันจะเดินได้รอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดินได้ทีละก้าวนั่นเองสองสามเดินได้หมดเลยนะขุนเนี่ยจะเดินได้หมดเลยเนี่ยเดินได้หมดแต่เดินทีละก้าว
0: เราจะเห็นได้ว่าหมากรุกไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ด้วยทุกก้าววิธีการเดินเบี้ยม้าเรือขุนโคนซึ่งก็มีกติกาการเดินที่แตกต่างกันไปผู้เดินมาจะต้องนำทุกตัวเหล่านั้นมาผูกประสานกันให้ดีเพื่อเป็นทั้งเกราะป้องกันตัวให้กับขุนซึ่งถ้าพลาดถูกผู้ต่อสู้ไล่หรือโดนกินเมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความพ่ายแพ้ในกระดานนั้นขณะเดียวกันก็ต้องหาทางบุกใส่ผู้ต่อสู้อยู่ในทีกล่าวได้ว่าหมากรุกไทยนี้เป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: แต่ก็มีกติกาว่าถ้าขุนโดนล้อมหรือโดนลุกจนเนี่ยก็แพ้เลยคำว่าลุกจนเนี่ยสมัยนี้เด็กอาจจะไม่เข้าใจเยอะคำว่าลุกจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูการลุกจนมันคือจังหวะอย่างนี้ผมเห็นเด็กเขาไล่กันเขาไปทำอย่างนี้ตัวนี้หมดเที่ยงแล้วนะฮะจะทำให้ดูนะฮะได้หมดเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ไปเดินอย่างนี้ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าไอ้แบบนี้มันจนแต่จริงมันไม่จนมันอับภาษาเราแทนเรียกอับนี่คือเสมอกันแต่ถ้าหากมันจนมันจะต้องมีตัวเนี่ยอย่างนี้เข้าไปกินขุนเขาถึงเรียกว่าจนเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแต่ต้องเอาอย่างเงี้ยไปจับทำอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้
1: เขาเรียกอับเราก็บอกกรรมการเลยยกมืออะไรเงี้ยกรรมการมาดูเขาจะจับเสมอทันทีอับนี่คือตาขาวเดินแล้วขาวไม่ขาวเขาไม่มีตาเดินเขาเรียกอับ
3: งั้นให้เลือกสองตัวแล้วก็เอาม้ากับตัวม้ากับเม็ดค่ะม้ามันเป็นตัวเอลค่ะมันโจมตีได้เยอะแต่ตอนแรกจะเลือกเรือแต่ว่าไม่เอาชอบตัวจิ๋วค่ะ
2: wow. ถามว่าชอบตัวม้าค่ะเพราะว่าม้านี่มันก็น่าจะกินได้หลายตัว
1: เดี๋ยวนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเนี่ยนับสักหมากหรือสักกระดานที่สมัยโบราณเขาเรียกกัน คือว่าเหลือขุนตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องหงายเบี้ยหมดแล้วประตามเป็ดกาถ้าเบี้ยยังคว่ำอยู่ยังไม่มีสิทธิ์นับถ้าอย่างเงี้ยนับ64ตาภายใน64ตาเนี่ยฝ่ายไล่ต้องไล่ให้จนถ้าไล่ไม่จนก็จะเสมอกัน
2: หมายถึงตัวไหนที่ไล่ฮะไอตัวนี้ใช่ไหม
1: ฝั่งนี้ไล่
2: ฝั่งนี้ไล่
1: ฝั่งตัวมากกว่าต้องไล่ฝั่งนั้นไม่มีปัญญาไล
2: ่64นับยังไงคะ
1: นับคือนับงี้นะฮะ1นับตัวคู่ต่อสู้เลย2 3 4 5แล้วก็ขึ้น6เป็นบางคนก็ยังไม่ทราบไปเดิน1เลยต้องนับตัวทั้งหมดเลยเขาเพิ่งเริ่มฝึกอ่ะนะยังต้องขาดประสบการณ์

0: การอีกต้องมาฝึกบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆให้ต้องเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นเดินไปเพื่อทำอะไรใช่ไหมครับอยู่ปุ๊บเดียวจะไปเอาเป็นเข่งอะไรไม่มีหรอกมันค่อยเป็นค่อยไป
1: สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ใช้สมองด้วยยากนิดนึงยากตรงที่มันจะต้องจำตัวค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการหรือว่าใช้สายตามันจำนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่กับลิฟต์มันคล้ายๆกัน
2: ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่เป็นเลยอะหมากรุกไม่เคยเล่นเลยแต่อาจารย์แกก็ช่วยสอนก็ยังพองูปลาปลาไปก่อนยังไม่เก่งอะค่ะยากค่ะยากมากเพราะว่ามันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายแบบอะ

0: แม้หมากรุกไทยจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ของทั้งคู่ความซับซ้อนในการเดินหมากและกติกาต่างๆที่อาจจะใหม่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามของคนทั้งคู่ลดลงเลยเมื่อเรียนรู้กันได้ที่ก็ถึงเวลาลองวิชาเพื่อการพัฒนาของตนเองซึ่งนั่นก็คือการประลองยุทธเพลงหมากถึงเวลาที่คุณยายคุณหลานสองสาวคู่สีจะรวมพลังระดมสมองเพื่อประลองหมากรุกไทยเกมนี้ให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งไปดูกันนะครับว่าจะไหวไหม
1: ตอนนี้นะฮะเราจะให้คุณยายกับคุณหลานเนี่ยมาต่อสู้กับอันนี้เป็นแชมป์รุ่นเด็กนะฮะชื่อน้องเข้าตังนะฮ
2: ะ
1: ฝีไม้ลายมือเยี่ยมยอดนะแต่ว่าทั้งสองคุณยายคุณหลานเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูการเดินหมากเปิดหมากกันก่อนว่าเป็นไงนะเอาเชิญเลยครับไปขาขึ้นก่อนมั่นใจตัวไหนก็เดินตัวนั้น
2: ตัวไหนดีจะที่ยายจะรู้ก็เดินมาใช่ไหมอย่าเดินนี่ได้ป่าวไม่ได้เอานี่เหรอนี่เหรอนี่เดินตรง
1: เลยได้ได้เดินได
2: ้ได้ได้ได้นะคะครูนี่แค่ที่เอาอะไรเร็วลูกช่วยยาย
1: ปรึกษากันดีๆ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะต้องทำไงคะ
1: ก็ขึ้นเม็ดขึ้นมาเลยครับเม็ด
2: เม็ดนี่นะคะ
1: ครับ
2: ขึ้นไป
1: ขวาขวาขวา
2: ขวาขวามาเนี่ยมาแล้วทีนี้เราล่ะจะเอาไงดีแค
1: ทตี้วิธีการเนี่ยนะเราพยายามเนี่ยถ้าเปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปเพื่อจะเอาเม็ดขึ้นไป
2: อ๋อ
1: เห็นไหมอ๋ออ
2: ย่างนี้ได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ใช่ไหม
1: คุณยายก็ชอบเดินเฉียงเรื่อย
2: นั่นแล้วก็เอานี่ได้ไหมฮะได้
1: ได้ครับ
2: ได้ไหม
1: ได้
2: เม็ดเดินไปอีก
1: ปรึกษาดีๆค่อยๆ คิดจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะค่อยๆคิดมันเป็นหมากที่มันยากมันไม่ใช่ว่าจะจับเดินส่งเนี่ยไปปรึกษากันดีๆก่อน
2: ถ้าเราจะใช้เม็ดได้ไหมคะ
1: ได
2: ้นี่นะคะ
1: เบี้ยเรียกเบ
2: ี้ยเบี้ยเบี้ยได้ใช่ไหมคะเดินตรงใช่ไหม
1: ใช่
2: ไม่กั้นเราละ
1: อะไรเนี่ยเขามีตั้งหลายตัวไปให้เขากินฟรีๆเลยภาษามารุกเขาเรียกว่ากินเปล่าๆไม่ได้กินกับข้าวเลย
2: นั้นเราก็ต้องใช้
1: เรื่องอะไรกินฟรี
3: แล้วเราเดินยังไงดีล่ะคะ
1: เราก็ขึ้นมาไปสิคะครับอย่างนั้นแหละง่ายเบี้ยตัวเนี้ยขัดขึ้นไปเลยสู้เลยเขาเรียกว่าสู้อย่างเงี้ยเราต้องวันนี้ต้องปราบแชมป์ให้ได้
2: เขาเอาโคนมาแล้วเขา
1: ถามอีกไหม
2: ถามเรื่องแล้วทีนี้ต้องทำยังไงอีกคะอาจารย์
1: หาเบี้ยไล่โคนเลย
2: นี่นะฮะ
1: เบี้ยไล่โคนเขา
2: เบี้ยไล่โคนอ๋อ
1: เบี้ยตัวไหนฮะที่มันไล่โคนได้
2: นี่ค่ะ

0: ที่เราก็จะต้อง
1: การปรึกษากันนี่นะอาจารย์จะบอกให้มันก็เหมือนเราไปร้านอาหารเอาเมนูอะไรดีคะจริงไหมแค่นี้
0: ค่ะแค่ที่เราสิยายยังไม่ค่อยรู้เรารู้จะถามอาจารย์นี่
1: คิดออกไหมคิดออกไหม
0: น
1: ึ
0: กออกไหมท่านพี่ดีถามว่าจ้างได้ก่อน
2: เดินตัวไหนต่อหรอคะ
1: ตัวนี้ก็ควรจะเดินตัวนี้เบียดตัวนี้ก็เป็นตรงนี
0: ้แทนที่เบียดตัวนี้เป็นตรงนี้ถามตลอด
1: เพื่อกันไม่ให้เบียดตัวนี้เขาขึ้น
0: เบียดที่มือแต่เขาก็เอาเบียดตรงนั้นลงมาไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรครับ
0: น
1: ี่
0: เหรอได้
1: เหรอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชอบมั่วอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหม
0: นั่นแหละเอานี้ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ขึ้นมานี่
2: ไม่ได้
0: อ๋อ
1: ขึ้นได้ครับ
0: ขึ้นได
1: ้แต่เขากิน
0: เรา
1: แล้วก็แพ้ไปเลย
0: เราก็แพ้ไปเลยเจ๊เอาตัวไหนเอาเรือไม่ได
1: ้เดินโคนขึ้นไปตรงนี้สิ
0: ขึ้นมานี่โคนผลเม็ดเนี่ยมาแล้วใช่ไหม
1: เราต้องดูด้วยเขามาทำร้ายเราหรือเปล่า
0: น่าจะเขามาทำร้ายเรานะจะเอาผลผู้หญิงแต่มาเจอคุณอา
2: ต้องเลยตรงไหนอีกเหรอคะ
1: เราขุนหลบไปก่อนนู้น
0: ขุนหลบนี
1: ่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
0: ขุนไว้ปลอดภัยเราเอาขุนไว้ละจะทำไงเอาขุนหลบบางล่างใช่ไหมตรงนี้เหรอแล้วนี่เหรอได้ป่ะตรงนี้ได้ไหมได
1: ้
0: ไหมคะอย
1: ่
0: างน
1: ี้ได้คร
0: ับ ได้อาจารย์บอกได
1: ้ต่างก็ต่างขึ้นไม่ได้หรอกรูปนี้มันก็เสมอกัน
2: เอายังไงต่อเหรอคะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดอะคะ
3: อึดอัดเลยฮะอึดอัดเลยก็เดินขุนขึ้นไปเล่นอีกตากันขุนไปตาเก่า
0: หนูเดินหนูเดินเลยลูก
2: ขุน
0: นี่อะฮะ
1: แล้วถ้าเกมนี้ถ้าเราจะเอาเสมอเนี่ยเราก็เดินเรือออกมาตรงนี้เรือ
0: เข้าเรือมานี
1: ่ต่างก็ต่างไม่มีรูขึ้นเราถือว่าเราเสมอแชมป์ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นไหมมันเสมอกันเพราะว่ามันขัดกันหมดมันไม่มีรูขึ้นและตำแหน่งมันจะไม่มีอะไรทำมัน
0: ไม่มีช่อง
1: คือเกมเสมอกัน
0: ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีช่อง
1: เพราะว่าที่เสมอกันเนี่ยฝั่งนี้ก็เดินผิดทีแรกได้เปรียบถึงชนะแล้วแต่ว่าไปปล่อยก็ทิ่มได้ตรงนี้มันก็เลยจบข่าวกันถูกไหมคราวนั้นเวลาได้เปรียบแล้วเนี่ยสายตาต้องเป็นเหยี่ยวคอยโฉบเฉี่ยวอยู่ตลอดเราไม่ใช่ไปเดินมั่วแต่ละก้าวมันสำคัญหมดพอหนูไปปล่อยให้เขามาตรงนี้ได้นะหมดเลยตอนนั้นควรจะมาปุ๊บต้องทิ่มเบี้ยสวนขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาคนมาตั้งจับกินฟรีคืนนะพอหนูไม่รู้ปุ๊บก็ทิ่มมาปุ๊บขึ้นไม่ได้เลยหนูจะไปไหนไปเสียงไหนสิ่งที่หนูต้องคนไปให้กินตัวใหญ่ก็เสร็จเขาตรงนี้ก็ออกไม่ได้สรุปแล้วหมาลูกเนี่ยคือเสมอกันโอ้สุดยอดแล้วเนี่ยใช้ได้แต่ต้องมาฝึกบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแชมป์แบบพัดดังเขา
0: แชมป์อย่าง
1: นี้เนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ย
4: แม้หมากแต่ละกระดานจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็เป็นกีฬาที่สร้างทักษะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบสอนให้ใช้จินตนาการในการเดินหมากล่วงหน้าของทั้งคู่ต่อสู้และตนเองรวมทั้งการวางแผนล่วงหน้าและความรอบคอบหมาก1กระดานได้สอนให้คนเดินรอบค

0: ชอบหากเดินไม่ดีคิดแต่จะได้มากเกินไปโดยไม่รู้จักป้องกันตนเองอาจเผลอโดนรุกจนแพ้กลางกระดานก็ได้หากไม่ระวังก็เหมือนกับชีวิตที่ต้องระวังและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
1: ถ้าการมุ่งมั่นตั้งใจได้เนี่ยเขาจะไปได้เร็ว

0: ับแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนที่แบบว่าโอ้มีถ้วยรางวัลเต็มตู้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเสมอค่ะหนูคุกไม่เสมอกับเพราะถ้าไม่ได้เทรนเนอร์ช่วยหรอกค่ะหนูคุกไม่เสมอหรอก
1: เพราะอาจารย์ช่วยค่ะมีโค้ชดีก็อย่างนี้แหละค่ะทั้งหลานทั้งยายเขาเป็นบ้างเขาเก่งทึกเราที่ยังงูฟังงงงวยจับนู่นจับนี่ไม่ถูกก็ต้องคอยถามอาจารย์นะคะว่าเออเราจะเดินยังไงเอาโขนยังไงเออเอาโคนยังไงเอาขุนยังไงเอาเบี้ยยังไงม้าเดินยังไง
2: ก็คือมันจะช่วยเพิ่มให้เรามีความรอบคอบในการคิดต่างแล้วก็ไปช่วยเราในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ
3: จะมีความรอบคอบละเอียดเพราะเขาเล่นเขาต้องมุ่งหวังชนะมันจะมีการทำการบ้านมีการมาถอดหมากว่าทำไมถึงจะชนะทำไมถึงจะให้เป็นต่อคู่ต่อสู้ทำไงถึงจะอุดช่องโหว่อุดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยที่ไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆแล้วก็ในเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยมันก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เกี่ยวกับสภาพจิตใจด้วยทำให้รู้สึกสบายครับ
4: ปัจจุบันนี้เนี่ยใช้เรายังไม่มียาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแค่การบรรเทาอาการหรือลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์การป้องกันหรือการชะลอความเสื่อมของสมองถือว่าเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปนะคะและเป็นหนึ่งในคำแนะนำที่แพทย์มักจะให้กับผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอการป้องกันที่ดีก็คือการสุขภาพกายให้ดีลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคนปกตินะคะพยายามคิดบวกนะคะหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพยายามมีสังคมที่ดีนะคะรู้จักเข้าสังคมพบปะกับคนอื่นๆและพยายามฝึกใช้สมองในด้านที่เราไม่ถนัดบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างโครงข่ายของใยสมองเนี่ยให้แน่นมากขึ้นสำหรับการถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการในการช่วยป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสมองได้ค่ะในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมไหนที่พิสูจน์ว่าสามารถที่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้าราชการที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติ

0: เราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของวัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนักศาสนาเยกตา

ยางกุ้งประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นตำนักศาสนาเยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดูหลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนัมมัชฌสุขัตถิทายะกายจิตตปัจจัตถิวเสนะระหุมมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกรรมฐานังปะลิพรุเหติซึ่งแปลความว่า
โยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิคือสงบกายสงบใจได้สงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากได้บอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแปลกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข็งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของพุทธศาสนาให้สถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัทธะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัทธะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้
ดังท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบเนี่ยอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อๆกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนพัฒนาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงสูงยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงสูงขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยาดอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่าในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้และในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้

ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตปริศาพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายใดๆมาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆ

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
1: ลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวล้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผม008
1: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ